0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:00 น. 10:00 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบ

0: ให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
1: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
2: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
5: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยายนเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
6: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
4: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมุติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
3: ปฏิบัติการไซเลนโบโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยัญชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบัง ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า$100ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
7: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
13: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มบีตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผ

0: สมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานอัจฉริยี่หงเวยกับนิโคกัชเลชานจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตตาเบะกับมายาทากุชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมมาครอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตน์สกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก็รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬากมล FPT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงมีแม่นวัวเทนนิสทัวร์ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกและฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
2: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง 1. เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ผมไม่อยากจะสร้างศัตรูและกระท่อมมันก็เก่าซ้ำซ้อนเต็มทีแล้วนึกซะว่าเรารื้อของเก่าทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ให้มันนิ่งกว่า
2: ไม่ตลกหรอกถึงจะเป็นของเก่าก็ไม่สมควรทำกันแบบนี้ทำลายข้าวของเสียหายเสียทรัพย์สินแล้วถ้าเกิดมีการตายขึ้นมา
1: ก็คุณจะไปขุดคุยมันทำไมล่ะฮะ
2: บอกมาสิคุณคิดว่าเป็นฝีมือใคร
1: ผมไม่ทราบ
2: คุณโอ้ยพูดราวกับว่าเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเอง
1: ผมคิดว่าไม่เหมาะที่เราจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาต่างหากสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูนะครับ
2: คุณรู้มะคนพวกนั้นจะได้ใจอีกหน่อยมันก็คงจะเผาเรือนใหญ่เมื่อไม่พอใจขึ้นมาความเสียหายตกอยู่กับแม่คนเดียวคุณไม่สงสารผู้หญิงตัวคนเดียวมีน้าสาวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฐานะก็ไม่ดีไปกว่าคุณ
3: นายตรงสายไผ่ก็บอกไปเลยนายเจ้าซ่าหรือว่าเจ้าแสบที่มันคอยหาเรื่องร่วนพวกเขาอยู่เรื่อยๆแม่นบ่นาย
1: หุบปากของแกนะเจ้าจันอย่าหาเรื่องร้อนใจทำให้คนเขาเกลียดปากเกลียดขี้หน้าเปล่า
2: เป็นความจริงใช่ไหมคุณโอ้ย
1: ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะแล้วจะไปโทษใครล่ะผมเองก็นั่งที่โน่นมาถึงอะไรมันก็วอดไปหมดแล้ว
2: แต่ฉันก็เคยเห็นเขารวนคุณใช่ไหม
1: คนอยู่ด้วยกันฮะเขาก็หยอกล้อกันเล่นผมไม่เคยถือสาเก็บมาเป็นอารมณ
2: ์คุณเนี่ยใจเย็นจริงๆนะ
1: บอกตรงๆว่าผมอยู่ที่ไหนไม่อยากจะมีเรื่องอะไรที่เฉยได้ก็เฉยซะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไป
2: เพราะคุณทำอย่างนี้ในซ่ากับในแสบถึงได้ใจถึงขั้นแอบมาเผากระท่อม
1: ที่ผมไม่ได้สงสัยคณะนอกจากไม่เห็นแล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นฝีมือของเขาแล้วเราจะพูดกันได้ยังไงผมขอร้องเถอะครับผมก็อยู่ที่นี่ไม่นานนักหรอกก็ขออยู่อย่างสงบดีกว่าถ้าคืนทำซ่าไปมันจะไม่ดีกับตัวผมจะอยู่หรือจะไปผมขอมีมิตรบ้างเถอะ
2: ใจเย็นจริงๆ รู้สึกว่าก็ทำใจเย็นดีเหลือเกินทั้งที่ท่าทีเขาไม่น่าจะเป็นคนใจเย็นเลยแล้วก็ไม่แคร์กับความโกรธของใครทั้งสิ้นคนอะไรอ่านยากพิลึกขนาดยายแม่ก็ยังไม่อยากจะสนใจเมื่อคืนก่อนให้ออกไปพูดกับแม่แต่แม่กลับบอกว่าไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นจนต้องง้อก่อนถึงยอมพูดด้วยค่อนข้างจะแปลกมนุษย์อยู่สักหน่อย
3: นายเห็นคุณจิตเดินหน้าตื่นมานั่นแน
1: ่อ๋อ
2: จิตมีอะไรเหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าตื่นเลยใช
4: ่พวกชาวไร่หยุดงานหมดแล้วล่ะค่ะ
2: หยุดงานหยุดงานอะไรอ่ะ
4: หยุดงานประท้วงค่ะ
1: ชาวไร่หยุดงานประท้วงกันเหรอ
4: จ้ะนายโอ้ย
2: ประท้วงเรื่องอะไร
4: เรียกร้องอะไรต่ออะไรไม่ทราบค่ะคุณแม่ให้รีบมาบอก
2: ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เลยนี่นาเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วรู้กระทั่งว่าฐานะการเงินของเราเป็นยังไงทำไมจะต้องประท้วง
1: เขาประท้วงกันที่ไหน
4: แถวคอกงัวแหละคุณโอ้ย
1: และคุณแม
4: ่คุณแม่กำลังไปถามอยู่ว่ามันเรื่องอะไรกัน
1: ผมจะไปดูเอง
2: ฉันไปด้วย
1: ไม่ต้องฮะผมไปคนเดียวดีกว่าคุณชนกลับไปเดินเสถียรไป
2: บ้าชะมัดเลยมันเรื่องอะไรกันถึงต้องประท้วงแบบนี้เสียหายกันหมดพอดี
4: นั่นสิคะทำไมทำบ้าๆกันแบบนี้ก็ไม่รู้
2: ใครเป็นหัวหน้าทำการประท้วงรู้ไหม
4: ยังไม่ทันถามค่ะพอรู้เรื่องก็รีบมาตามนี่แหละค่ะ
2: เราไปคอยฟังข่าวที่เรือนดีกว่า
4: ค่ะ
2: ไป

0: อยู่ในหนังละนาย
1: อะแต่แกมาทำไมวะไม่น่ามาเลยวะ
0: ก็เป็นห่วงน่ะสิ
1: ไม่ต้องห่วงฉันน่ะ
0: นายว่าเขาไปถามเขาเหรอว่ายศงานประท้วงอี
1: กก็มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันน่ะเขาประท้วงกับเจ้าของไร่เห็นไหมคุณแม่เดินเข้าไปหาละ
2: ว่าไงว่าไง
0: หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน
2: หยุดหยุดพวกเราหยุดหยุดว่าคุณแม่มาละหยุดก่อนฟังก่อน
3: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
2: หยุดหยุดฟังฟังเสียงคุณแม่หน่อยพวกเราว่าไงกัน
0: ขอบใจที่ทุกคนฟังฉันแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมพวกเราไม่ไปทำงานมาชุมนุมอะไรกันที่นี
2: ่อ้าวพวกเราขอประท้วงครับคุณแม่ครับ
4: ใช่ครับเราหยุดงานเพื่อการประท้วง
0: ประท้วงเรื่องอะไรกัน
2: เรื่องมันมีเพราะมีเรื่อง
4: ใช
2: ่ประท้วงเรื่องอะไรเราพวกเราว่า
4: ประท้วงอะไร
0: แบบนี้คงไม่รู้เรื่องแน
2: ่
0: คนละทีสองทีจนไม่รู้จะฟังใครเอาอย่างนี้หาตัวแทนสักสองสามคนมาพูดไม่อย่างนั้นฉันไม่รู้จะพูดยังไงดี
2: เอางี้ก็ได้งั้นข้าเสนอให้พี่ซ่ากับพี่แสบมาเป็นตัวแทน
4: ข้าเห็นด้วยที่พี่ซ่ากับพี่แสบจะเป็นตัวแทน
2: ตัวแทนเลยพ
4: ี่
2: ซ่าก
4: ับ
2: พ
4: ี่
2: แสบเป็นตัวแทนแล้ว
4: พี่ซ่าพี่แสบเป็นตัวแทน
5: ทั้งซ่าทั้งแสบก่อนทั้งซ่าทั้งแสบ
0: งั้นเชิญในซ่ากับในแสบออกมาเจรจากับฉัน

0: อ่าคือ
1: ทีนี้ว่าไป
0: ฮะ
1: ไม่ไปทำงานทำการมาชุมนุมประท้วงเรื่องอะไรกัน
0: คือว่า
2: เอ็งพูดก่อนเอ็งพูดก่อน
0: เอ็งเอาก่อนก็ได้นะ
2: เอ็งก่อนนะ
0: เอ็งก่อนสิมันก็เหมือนกันนะ
2: ก่อนเถอะ
0: เอ็งก่อน
1: เอายังไงกันแน่เก่งกันไปเก่งกันมาอยู่นั่นเองเอาในซ่าขึ้นก่อน
0: เอ็งขึ้นก่อน
2: ให้ข้าขึ้นก่อนนะ
0: เออ
2: ข้าลงช้าอย่าว่านะ
0: เออน่าช่างเองเถอะลงช้าลงเลย
2: ข้าพูดยาวอ่ะ
0: เอาเลยพูดไป
2: โอ้สาเหตุที่เราประท้วงกันมันก็มีหลายกรณีด้วยกันแต่เมื่อก่อนอื่นพวกผมขอเสนอว่าการหยุดงานของพวกเราในครั้งนี้จะต้องไม่มีความผิดจะต้องไม่ตัดค่าแรงจะต้องไม่สูญเสียเรื่องสวัสดิการนะครับ
1: พูดเหมือนที่อื่นเขาประท้วงกันเปียบเลยใช่ไห
0: มล่อคำพูดเข้ามาขอให้คุณแม่รับข้อเสนอของเราด้วยนะฮะ
1: ที่ขอมาท่านยกให
2: ้
1: ถ้าเราพูดกันรู้เรื่อง
2: ขอบคุณฮะ
1: ต่อไปเป็นวัตถุประสงค์
2: วัตถุประสงค์ข้อแรกนะพวกเราอยากจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะเท่าที่เราได้รับอยู่นี่มันน้อยมากไม่มีเงินพอจะไปปลูกตึกแต่ไม่พอกินพอใช้ละ
1: ข้อต่อไป
0: ข้อต่อไปเราขอให้แต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่นะฮะคือคุณเด่นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดคนอื่นเราไม่ต้องการนะครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ต่อไป
2: เราไม่ต้องการให้คนมากอยู่ในรายของเรา
1: ต่อไป
0: ต่อไปก็เราอยากให้คุณแม่แต่งงานกับ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นอหมดหรือยัง
1: เองมีอะไรอีกไหมวะ
2: เนี่ยข้ายังคิดไม่ออกคิดออกแล้วจะบอกเองคิดไปก่อน
1: ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน
2: แหงงั้นเอาแค่นี้ก่อนดีมั้ย
1: ก็ได
0: ้มีอีกมั้ย
2: เอาแค่นี้ก่อนก็พอแล้วครับคุณแม
1: ่ใช่แล้วครับ
0: สรุปแล้วพอจะแบ่งเป็นข้อได้ว่า1ต้องการขอเพิ่มค่าแรง2ให้แต่งตั้งคุณระเด่นเป็นผู้จัดการ3คนนอกไม่ให้อยู่ในไร
2: ่ครับ
0: 4ให้ฉันแต่งงานกับคุณเด่น5ไม่ให้เอาผิดกับผู้ที่หยุดงานชุมนุมประท้วง
2: ใช่แล้วครับ
1: ผมหวังว่าคุณแม่คงจะทำตามคำขอ
0: จะเป็นคำขอหรือคำขู่ก็ตามทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าฐานะของฉันไม่อยู่ในขั้นที่ดีนักเท่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็กล้ามกลืนฝืนทนเต็มทีพืชไร่ใช่ว่าจะมีราคาดีทั้งที่ผู้บริโภคหรือคนกินบอกว่าราคาในตลาดแพงแต่ผลิตผลของเราที่ออกไปถูกกดราคาถูกมากจนแทบจะไม่มีกำไรเอามาจุนเจือไร่บางครั้งถึงกับขาดทุนขอให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจฉันบ้างจึงขอตอบว่าข้อ1เรื่องค่าแรงฉันขอรับไปก่อนเพราะอยู่ในความคิดของฉันอยู่แล้วแต่ขอเวลาอีกสักหน่อยเมื่อเราสามารถปรับปรุงไร่ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นฉันจะขึ้นค่าแรงให้แน่นอนข้อ2เรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการไร่ไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งยังก้ำกึ่งกันอยู่เท่าที่มีข่าวออกมาเป็นเพียงแต่นักชนเสนอความคิดมาอาจจะแต่งตั้งอาจจะไม่แต่งตั้งขอสมวนความคิดนี้เป็นเรื่องของฉันกับนักชนเท่านั้นถ้าจะแต่งตั้งกันก็ต้องพิจารณาถึงคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ใครก็ได้แต่งตั้งขึ้นมาถ้าทำแบบนั้นเป็นการไม่ถูกต้องข้อ3เรื่องคนนอกมาพักในไร่ฉันรู้สึกว่าข้อนี้เราออกจะทำมาเกินกว่าเหตุเขาอยู่ในฐานะแขกของนชนเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกลับพยายามช่วยงานของเราด้วยซ้ำมีแต่พวกเราเดือดร้อนไปกันเองฉันรู้นะมีคนบางคนพยายามรวนหาเรื่องกับเขาฉันไม่ออกชื่อคนคนนั้นย่อมรู้ตัวเองอยู่แล้วจริงมะ
1: คือ
0: เพราะอย่างนั้นข้อนี้ทุกคนไม่ต้องมาสนใจถ้าเขาทำให้เดือดร้อนเมื่อไหร่ขอให้มาบอกฉันไม่ใช่คิดทำกันเองและเขาก็บอกแล้วว่าคงอยู่ได้ไม่นานเพราะเขาแข็งแรงดีเขาก็คงจะไปและข้อ5ข้อสุดท้ายฉันขอร้องทุกคนอย่ามายุ่งอย่ามาบังคับฉันรุ่นชนเป็นอันขาดฉันจะแต่งงานไม่แต่งงานหรือจะแต่งกับใครทำไมจะต้องเดือดร้อนชีวิตฉันทั้งชีวิตไม่มีใครมารับผิดชอบออกจะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันมากเกินไปถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บังคับให้ฉันแบ่งไร่ให้กับทุกๆคนซะล่ะจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเพราะฉะนั้นขอร้องว่าอย่าบีบบังคับฉันจนเกินไปทุกวันนี้ฉันวุ่นเรื่องการเงินสำหรับจุนเจือไร่และค่าแรงของพวกเราก็เหนื่อยยากหัวหมุนอยู่แล้วถ้าจะมาบังคับฉันอีกฉันอาจจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นอาจจะพิจารณาเปลี่ยนคนงานเลิกกิจการปล่อยให้เป็นป่าหรือขายกิจการไปเลยแล้วทุกคนจะเดือดร้อนเอาล่ะฉันขอพูดเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเลิกชุมนุมแล้วกลับไปทำงานตามปกติ

0: วายทางไหนนาย
1: ฉันจะไปว่าอะไรได้วะก็มันไม่ใช่เรื่องของฉันน่ะแต่เป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง
0: แต่ว่าผมฟังเบื้องแล้วมันแปลงแปลงหูชอบกลนั่นนะ
1: แต่ยังไงใบจัน
0: มันขาดหูนะสิ
1: แกขาดหูคุณแม่ใช่ไหมล่ะ
0: ขาดหูที่ไอ้พวกนั่นเสนอนะสินาย
1: เออใช่
0: แล้วนายบัวซอยเหลือคุณแม่เหรอ
1: เรื่องนี้เรายุ่งไม่ได้ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นเรื่องของเขามีอยู่ข้อหนึ่งนะแกไม่ได้ยินเหรอเขาไม่ต้องการให้คนนอกอยู่ในไร
0: ่แล้วมันเกี่ยวอีหยังกับเฮาล่ะ
1: ก็เรานี่ไงเล่าคนนอกคืนเขาไปยุ่งตอนนี้เห็นจะลำบากแน่
0: แล้วน่าสิเฮ็ดจังได๋ต่อไป
1: เฉยไว้ก่อนปล่อยให้เจ้านายกับลูกน้องเขาตัดสินกันเอง
0: คุณแม่ก็ตัดสินไปแล้วแต่พวกนั้นยังชุ่มนุ่มร้องตามทำเพลงกันอยู่เป็นหยังเขาผู้ไปทำงาน
1: เราไปทำงานของเราดีกว่าจันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยวะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบ

0: ครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
0: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: าชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
3: Mass FM
4: ร่วมตระหนักโดย
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Fora B
7: Fora B
6: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
8: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
9: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
10: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
11: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
12: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
13: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
14: Mass

0: ดีกว่า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเมื่อฝนมาอากาศก็ดีนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบแม้ดูไม่มากนักในช่วงฤดูฝนนะคะแต่หลังจากฝนแล้วผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโยเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตั้งรับคุณผู้ฟังคะจากการเปิดเผยของรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นายไพฑูรย์ เก่งการช่างเปิดเผยถึงการเฝ้าติดตามสถานการณ์เอลนิโยบอกว่าในช่วงฤดูฝนเอลนิโยไม่ส่งผลกระทบมากนักจะได้รับผลกระทบเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนน้ำฝนจะหายไปประมาณร้อยละ 20-30 สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำส่งทดแทนได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือซูเปอร์เอลนิโยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน2570ส่งผลให้ไม่มีฝนนะคะในเขตภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการปลูกลำไยมะม่วงลิ้นจี่กาแฟบนดอยได้รับผลกระทบด้วยนะคะมันสำปะหลังอ้อยและนาข้าวค่ะดังนั้นความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการใช้น้ำให้เพียงพอไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปี2570เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องตระหนักนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpageรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
2: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
2: หนึ่งแรงบันดาลใจความเชื่อและปรัชญาชีวิตของท่านชวนหลีกภัยเราไม่จำเป็นต้องทำตัวให้คนรักทำตัวไปตามความเป็นจริงดีกว่าการทำตัวให้คนอื่นรักแล้วก็บิดเบือนความจริงหรือเสแสร้งไม่มีประโยชน์ไม่มีใครจะผูกขาดความดีไม่มีใครผูกขาดความสกปรกได้ตลอดไป
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
1: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่
1: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
0: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
0: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
0: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
2: เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
0: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาครองราชพุทธศักราช1805-1854เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่นิมนต์มาจากเกาะลังกาพร้อมตั้งชื่อว่าวัดเวรุกัตถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ต่อมาในสมัยพระยากือนาครองราชพุทธศักราช1898-1928ทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อมหาเถระผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพุทธศักราช2492เจ้าชื่นสิโรรสได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกขพลารามของพุทธทาสภิกขุและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดอุโมงค์เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณวัดอุโมงค์แห่งนี้คือความงามที่ผสานศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมะอย่างแท้จริง
0: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อบ่ายวันพุธที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมณห้องประชุมอบจ.เชียงใหม่ชั้น4 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละส่วนราชการตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญอบจ.เชียงใหม่มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะ
2: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: เพียงแค่รู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใดนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะเมื่อหากเราต้องประสบกับความล้มเหลวเราก็มักจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นหายไปและไม่ว่าคุณจะหนักแน่นในความเชื่อของคุณมากแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ในเชิงลบก็ย่อมทำให้สั่นคลอนอยู่ดีค่ะนี่คือสาเหตุว่าเพราะอะไรคุณจึงต้องตระหนักถึงความสามารถที่คุณมีอยู่อีกทั้งยังต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าคุณคือใครและเมื่อสถานการณ์ต่างๆทำให้ความมั่นใจที่คุณมีนั้นลดหายไปคุณจะต้องคงความศรัทธาในตนเองที่แน่นหนักและไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆเอาไว้ค่ะซึ่งความศรัทธาในความซื่อสัตย์สุจริตและความมีมนุษยธรรมนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้แม้ว่าจะต้องประสบกับความล้มเหลวมากมายสักเพียงใดก็ตามและถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมาใหม่ความศรัทธาในตัวคุณก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้แก่คุณอีกด้วย

0: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้
4: ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเรา

0: กอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิ

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Mass

คุณผู้ฟังคะในภาวะโลกร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆนั้นก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์ยุงไวรัสเดงกีอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกไม่เพียงเราต้องระวังอย่าให้ยุงกัดแต่สิ่งที่สำคัญช่วยกันค่ะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บได้แก่เก็บบ้านให้โล่งนะคะเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแล้วก็เก็บน้ำปิดภาชนะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่อย่าชะล่าใจอย่ามองข้ามยุงวางไข่เร็วมากนะคะแล้วก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์เร็วจริงๆเพราะฉะนั้น3เก็บค่ะวันนี้เก็บบ้านให้โล่งให้เรียบร้อยด้วยนอกจากนี้ต้องเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตลอดจนการตัดหญ้าตัดต้นไม้สุมทุมพุ่มไม้ต่างๆก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำได้โดยเฉพาะน้ำค้างหรือน้ำฝนที่ตกลงบนใบไม้ใบหญ้านะคะและนอกจากนี้ต้องเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่นั่นเองค่ะ

0: ผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
4: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยในโอกาสคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอียิปต์2026พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายอเล็กซองฟ้าทองชาญโจนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่หนึ่งในสมาชิกทีมผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมสร้างผลงานจากการแข่งขัน International Physics Tournament IYPT 2026ครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสระหว่าง 5-12 กรกฎาคมที่ผ่านมาการแข่งขัน IYPT หรือ Physics สับประยุทธ์เป็นเวทีที่เยาวชนต้องใช้ทั้งความเข้าใจทางฟิสิกส์ทักษะการทดลองการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อร่วมอภิปรายและรับมือกับข้อโต้แย้งภายใต้สถานการณ์จริงในปีนี้มีทีมจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันเหรียญทองแดงในครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการยืนหยัดบนเวทีระดับนานาชาติวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักเรียนวารีเชียงใหม่และเยาวชนไทยบนเวทีโลกเพราะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow วารีเชียงใหม่0531402324
5: Mass FM Your Happy

0: มสุขภาพจิตได้ให้ข้อมูลว่าทำไมคนออกกำลังกายถึงมีความสุขข้อดีของการออกกำลังกายนอกจากจะได้เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะเผยเหตุผลและงานวิจัยรองรับโดยดร.เกลนเกเซอร์ศาสตราจารย์ด้านสรีระวิทยาการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาในฟินิกซ์ค่ะเชี่ยวชาญเรื่องความไม่พอเพียงของการออกกำลังกายได้ศึกษาผลกระทบของการออกกำลังกายเพื่อผลต่อการดูแลองค์ประกอบร่างกายและการเผาผลาญอาหารมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะโดยเน้นเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอ้วนงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นย้ำถึงความไร้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักพบว่าสภาวะปัญหาสุขภาพที่สำคัญรวมทั้งความดันโลหิตสูงระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือการดื้อต่ออินซูลินดีขึ้นอย่างมากค่ะหลังจากเริ่มออกกำลังกายไม่ว่าพวกเขาจะลดน้ำหนักหรือไม่ก็ตามนะคะการออกกำลังกายนั้นช่วยให้มีความสุขค่ะเพราะว่าหลั่งสารแห่งความสุขเอนโดฟินหลั่งออกมาสารนี้มีประโยชน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงตัวจากความเครียดได้คลายลงค่ะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นช่วยลดฮอร์โมนแห่งความเครียดที่คอร์ติซอลลงนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เองที่เป็นสาเหตุแห่งความชราของคนเราค่ะการออกกำลังกายทำให้สารเคมีในสมองที่จำเป็นต่อการควบคุมอารมณ์อยู่ในภาวะที่สมดุลส่งผลให้เรามีอารมณ์ที่ปกติการออกกำลังกายส่งผลต่อจิตใจได้โดยตรงโดยช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองทำให้รู้สึกว่าเราก็ทำได้กระตุ้นให้เรารู้สึกอยากทำต่อไปและเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากเรื่องที่ทำให้เราเครียดค่ะการยิ่งคิดวนกับเรื่องที่เครียดก็จะยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นนะคะการได้ออกจากความคิดวกวนเหล่านั้นไปให้ความสนใจกับร่างกายการวางตำแหน่งของร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นก็จะทำให้เราตัดวงจรความเครียดลงได้ค่ะการออกกำลังกายทำให้เราได้พบปะผู้คนมากขึ้นเวลาเครียดคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวซึ่งจะทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้นค่ะการได้ไปออกกำลังกายได้เจอผู้คนก็จะทำให้ดีขึ้นได้เช่นออกไปเดินเล่นแถวๆบ้านได้ส่งยิ้มให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
1: Mass FM
2: Mass FM
1: Mass FM
2: Mass FM
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vanilla บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vanilla จาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
0: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061 329 5632
3: Mass FM

0: ุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ทำความดีแล้วหรือยัง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน

0: ที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุ Depression บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันย ยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and

ดีเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันศุกร์แห่งชาติค่ะ24กรกฎาคม2569กับอากาศดีๆตอนเช้าไร้ฝนแดดเบาๆเดี๋ยวสักพักแดดก็น่าจะแรงแล้วล่ะนะไม่เบาแล้วด้วยเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอในเวอร์ชันของสครับนะคะและ Big and the Super Band กับคำเฉยสู่เช้าวันทำงานและปลายสัปดาห์กันค่ะวันศุกร์24ศุกร์หน้าก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเหลือเวลาอีกแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็จะหมดเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยใครที่มีไทยช่วยไทย Plus ยังเหลืออยู่ก็รีบใช้ให้หมดกันละกันแต่บางคนก็จะบอกว่าหมดตั้งแต่ตอนต้นเดือนบางคนก็หมดกลางเดือนบางคนก็เพิ่งจะหมดเหลือหลักสิบหลักร้อยก็ใช้ไปค่ะคุณผู้ฟังมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราไปได้เล็กน้อยส่วนใหญ่ร้านที่เล็กๆเนี่ยจะได้รับฟีดแบคค่อนข้างดีมากๆนะคะซื้อหลักสิบอะไรประมาณนี้อย่างเช่นร้านกาแฟร้านน้ำเต้าหู้จะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้โครงการอื่นๆเนี่ยเขาไม่รับนะแต่ว่าในรอบเนี้ยไทยช่วยไทยพลัสร้านน้ำเต้าหู้เขาก็รับเช่นเดียวกันค่ะซื้อกันแบบว่าหลักสิบหลักไม่ถึงร้อยแต่ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้นานๆกินทุกวันก็ยังได้เลยนะคะเช้าของวันทำงานกันค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเรื่องราวที่ยังคงต้องติดตามกันนั่นคืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่กันก็ต้องลุ้นกันเพราะว่าเมื่อวานช่วงค่ำหลายที่ตกหนักมากหลายที่ไม่มีฝนเลยแตกต่างกันอยู่เชียงใหม่จริงๆเหมือนกันห่างกันไม่กี่โลแต่ว่าอากาศแตกต่างกันลิบลับกันเลยทีเดียวนะคะไม่ได้ว่าอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่เราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 31.1 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่12องศากิ่วแม่ปาน14องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างคาง21องศาและพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 13.7 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกหรือว่าวันแดดดีเราก็ยังคงต้องออกจากบ้านไปทำงานกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยนะคะมาถึงงานของพีทพีระบ้างผ่านมาให้แค่จำค่ะ

ต้องทำมากขึ้นนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเจออะไรหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะป๊อปปองคูณเพลงนี้กับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำและพีทพีราผ่านมาให้แค่จำการรายการกับ27นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของวันศุกร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนนะคะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีโรคแปลกๆกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะโรคทางจิตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีอยู่จริงนะทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นอาการที่หลายๆคนเป็นอย่างเช่นไม่คิดว่ามีอาการแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็คืออาการทางจิตที่แพทย์เขาบอกว่ามีเยอะมากๆก็คือภาวะกลัวคืนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีความวิตกกังวลเครียดหรือว่าจิตตกในคืนวันอาทิตย์ก่อนที่จะต้องตื่นไปทำงานหรือว่าไปเรียนในเช้าวันจันทร์แต่นี่ชอบคืนวันอาทิตย์มากๆเพราะว่าตอนเช้าวันจันทร์จะได้ออกจากบ้านไปทำงานไปเจอน้องแมวอะไรประมาณนี้นะคะภาวะจำหน้าคนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเยอะเลยทีเดียวก็บอกว่าเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถจดจำใบหน้าของผู้อื่นได้แม้กระทั่งคนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวนี่อันตรายและน่ากลัวถ้าเกิดจำไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวอาจจะไม่ดีนี่ต้องหาหมอแล้วนะคะหรือว่าภาวะคิดบวกจนเป็นพิษนั่นเองค่ะท็อกซิกเยอะเกินไปก็ไม่ดีซึ่งการพยายามบังคับตัวเองและคนอื่นให้คิดบวกตลอดเวลาจนปฏิเสธความรู้สึกเศร้าหรือว่าความจริงด้านลบที่เกิดขึ้นนะคะภาวะนึกคำศัพท์ไม่ออกนี่เป็นกันเยอะค่ะความผิดปกติทางระบบประสาทที่ทำให้ลืมชื่อสิ่งของหรือว่านึกคำศัพท์ที่จะพูดไม่ออกชั่วคราวอันนี้เป็นกันเยอะมากๆคุณผู้ฟังมีข้อไหนบ้างเท่าที่ดูพี่เตือนเนี่ยจะมีข้อก็คือนึกคำศัพท์ไม่ออกนี่แหละมีจะมีลืมเป็นบางครั้งบางคราวส่วนอย่างอื่นนี้ปกติทุกอย่างเลยทีเดียวใครที่มีอาการแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยแนะนำให้หาคุณหมอจะดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันค่ะเช้านี้ของเราโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงเดินทางเติมความสุขให้กับคุณได้เสมอค่ะมีรถพร้อมส่งมอบด้วยรอไม่นานซื้อวันนี้ถ้าเกิดมีรถแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะรอรับรถได้เลยทันใช้แน่นอนนะคะแนะนำคันนี้กับ Hilux Travel 4Track ค่ะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวรถเพื่อการใช้งานลุยได้ถึงไหนถึงกันมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเลือกได้ตามใจคุณนะคะทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเจอกันได้ค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปเจอกันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของแกงส้มเพลงนี้บ้างกับภาพจำค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิกส์

It's My Life ค่ะคุณฟังเวอร์ชันของยูนมินเรย์จาก Hospital Playlist นะคะซีรีส์เกาหลีที่มีเพลงสากลเป็น OST ด้วยก่อนหน้านั้นมีกัมมี่ค่ะ You Are My Everything เป็น Elif เวอร์ชันจาก Resident of the Sun นะคะการรายการกับ44นาทีแบบเดียวไวเลยทีเดียวนะคะใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยกับช่วงเช้าของเราและเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Golden House เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมความสุขให้การอยู่บ้านคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นวันหยุดวันพักผ่อนเราก็อยากจะชิลๆอยู่บ้านแต่บ้านเราก็ต้องดูดีด้วยเหมือนกันค่ะคุณฟังใครที่กำลังมองหาสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านแวะได้ที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาบ่อยๆแบบนี้ค่ะมาเตรียมบ้านรับฝนกันดีกว่ากับสินค้าราคาพิเศษทุกมุมเลยทีเดียวบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Golden House นะคะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียว Golden House ยินดีให้บริการค่ะคุณฟังมีสินค้าใหม่ๆเยอะเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะเพิ่มเพื่อนวันนี้รับคูปองแทนรับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,000 บาทด้วยแอดไลน์ได้เลยค่ะคุณฟังที่ไลน์ ID@sign Golden House นะคะรับฟรีคูปองส่วนลดทันทีใช้ช็อปสินค้าในบ้านครบทุกหมวดทั้งห้องน้ำห้องครัวก๊อกน้ำประตูหน้าต่างไฟฟ้าและของใช้ในบ้านด้วยรับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,000 บาทแล้วก็ใช้คูปองได้จนถึง31กรกฎาคมนี้แอดไลน์ง่ายๆได้สิทธิ์เพิ่มตามได้สิทธิ์เพิ่มแบบคุ้มค่าชอบสนุกประหยัดได้อีกพลาดไม่ได้กับโปรดีนะคะแอดก่อนคุ้มก่อนดีลพิเศษรอคุณอยู่ในไลน์ที่ไลน์ ID@sign Golden House นั่นเองค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่ชอบด้วยกันได้ที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงสาขาที่จังหวัดลำพูนก็ช็อปได้เช่นเดียวกันค่ะแวะไปช็อปสินค้าราคาดีเพื่อการดูแลบ้านก็ได้อย่างเต็มที่เชิญได้ที่ Golden House ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟัง9 นาฬิกากับอีกประมาณ47นาที

รันเดนายค่ะคุณฟังเงินจากคาวาน่าบราวและฟิชชิ่งกับพิทบูด้วยก่อนนั้นลิดิกาก้ากับเทเลโฟนนะแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะคุณฟังสัปดาห์หน้าวันหยุดเยอะวันหยุดยาวใครที่จะไปเที่ยวและวางแผนในการจองที่พักต้องแนะนำเลยนะคะว่าดูให้ดีค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพระบาดทุกวงการจริงๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีประกาศเตือนในเวลาที่เราค้นหาใน Facebook หรือว่าใน Google ก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาพรึบพรับเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะมีประกาศแบบห้องหลุดจองบ้างหรือว่าโปรราคาพิเศษเฉพาะวันนี้ซึ่งแน่นอนนะคะว่านี่อาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพได้ต้องดูให้ดีค่ะคุณผู้ฟังมิตรแนะนำจองที่พักปลอมกับเพจลวงเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวไปถึงแล้วไม่ได้พักเสียตังค์อีกต่างหากต้องดูให้ดีค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเรียนแบบเพจจริงแบบชนิดที่เนียนนะและบางทีก็ follow หรือผู้ติดตามมากกว่าที่ซ้ำไปเพราะว่าเขายิงแอดโฆษณานะคะปิดคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีคอมเมนต์ว่าโกงบ้างอะไรบ้างเขาปิดคอมเมนต์ไปเลยค่ะอ้างหลุดจองนาทีสุดท้ายแล้วก็เร่งให้เราโอนเงินจองแบบทันทีทันใดนะคะแล้วก็โอนเงินปุ๊บหนีปั๊บทันทีเขาก็จะฟังอันนี้แหละอันตรายเพราะฉะนั้นจะจองที่พักดูให้ดีกันละก็แล้วกันนะคะตรวจสอบชื่อของเพจช่องทางในการติดต่อหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางการทุกครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราต้องโอนจองเนี่ยชื่อของที่พักแล้วก็ชื่อของบัญชีที่เราจองไปต้องเป็นคนเดียวกันถ้าเกิดโอนในชื่อบุคคลนี้สงสัยไว้ก่อนเอะไว้ก่อนกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้เวลาเหลือน้อยนิดเลยค่ะเพลงนี้1นาทีกว่าเท่านั้น Leonard X นะคะกับ Old Town Road ค่ะเจอกันในทีภาคบ่ายพร้อมกับเพลงไทยและเพลงสากลนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยกระดับตรวจเชิงรุกคุ้มครองแรงงานไทยสร้างมาตรฐานจ้างงานเป็นธรรมพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังคงยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทาง

0: เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหา

0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

ไม่อยากให้เป็นฝันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะได้ฝันสบายๆนอนพักยาวๆฮะเป็นลองวิกเอนนะครับถามว่าลองวิกเอนไหมเอาจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะฮะเพราะว่า25 26คือเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ย27ต้องกลับมาทำงานกันต่อนะฮะแล้วค่อยไปอยู่กันต่อ28 29นู่นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าคุณฟังหลายท่านอาจจะใช้วันหยุดเพิ่มเติมเนี่ยวัน27น่ะวันจันทร์นะครับก็จะกลายเป็นวันหยุดยาวของคุณพิเศษพิเศษเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับศุกร์แห่งชาติช่วงไปปลายเดือนนะฮะคุณผู้ฟังก็สัปดาห์หน้าก็ไม่นับละกันนะสัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดยาวๆซะด้วยสินะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดอีกทีนึงก็คือ30 31ซึ่งวันสิ้นเดือนจริงๆก็คือวันศุกร์หน้านะครับ31กรกฎาคมนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้เงินเดือนกันเนาะช่วงนี้นะฮะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้านิดนึงนะครับจะไปไหนเที่ยวที่ไหนนะครับก็ต้องดูสภาพอากาศแล้วก็พยากรณ์อากาศนะฮะโดยเฉพาะอาจจะต้องขึ้นดอยไปพักผ่อนนู่นนี่นั่นนะฮะอาจจะต้องดูเรื่องฝนฟ้านิดนึงถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงนะครับเพราะอาจจะเกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะฮะดินสไลด์ใดๆก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้ช่วงนี้นะครับกับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนแล้วก็ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับยังไงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยนะครับมาวันศุกร์วันนี้มาพร้อมกับแสงแดดสบายๆนะฮะส่งเพลงพร้อมให้คุณฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับและนี่คืออุตสาหสางจากเจนจิราฉิงเอกครับ

ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะฮะการหยิบเอาเพลงดนตรีสากลนะครับมาผสมผสานกับดนตรีเพลงไทยดนตรีไทยเป็นการประยุกต์อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราฟังกันเนี่ยเริ่มนำเอาดนตรีไทยมาผสมผสานความเป็นป๊อปมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเอเชียเซเว่นครับนี่คือไม่แบ่งใครและก่อนหน้านู้นเจนจิราเฉียงเอกนะครับกับอุษาสางใช่ไหมฮะเป็นเพลงที่ฟังร่วมสมัยกันได้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังยังต่อเนื่องกับเพลงเพราะที่นี่นะครับกับชิมแอลเรดิโอแฟชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับ global house นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลบ้านนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรั่วซึมฝนตกเมื่อวานนี้ก็ฝนตกวันก่อนฝนตกหลังคารั่วนะฮะหรือมีรอยซึมต่างๆซ่อมแซมบ้านด้วยแคมเปญพิเศษนะฮะจาก Global House กับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวกับงานช่วยซ่อมนะฮะงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษสุดครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะไปช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกเลยนะฮะครบจบในที่เดียวครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

นี่แหละเป็นการลงตัวได้อย่างแนบเนียนมากๆเลยทีเดียวนะฮะใจจงมั่นนะครับเสียงร้องของปราง ปรางทิพย์แล้วก็น้องเก่งฮาริสนั่นเองนะฮะจากเพลงประกอบซีรีส์นะครับเข็มจิราต้องรอดนะฮะคุณผู้ฟังครับยังอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผู้ฟังกับช่องเรดิโอ Fresh Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะสุดชั่วโมงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดนะฮะอย่าลืมนะครับนึกถึงฟลานิวครับคุณผู้ฟังเราดูแลอาการปวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะครับหรือทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษครับที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดฮะแค่ใช้ทาและก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมซาบก็สู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อครับฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะและเราเข้าใจครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตของคุณนะครับมีฟลานิวติดบ้านพกติดกระเป๋าไว้นะฮะครีมบรรเทาปวดฟลานิวจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับไปนะฮะไปกันต่อครับวิลเลจมอร์เทียฮะและนี่คือข้ามเวลาครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: จำไว้นะครับจากอิงวรันธรนะฮะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเศร้าเหมือนกันนะครับที่มีรถกระบะขับชนเด็กอายุ13เองนะฮะเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าไม่เค้าเรียกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขับด้วยยังไงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจจับได้แล้วนะครับก็ปรากฏว่าตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยพุ่งไปถึง176มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะก็เลยโดนแจ้ง2ข้อหาหนักนะครับนั่นก็คือการขับรถในขณะเมาสุรานะครับแล้วก็2ก็คือขับรถในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วก็ทรัพย์สินผู้อื่นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะมืดนะฮะแล้วก็น้องคนนี้นะครับเดินแถวๆริมทางนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางถนนมันเป็นถนนแค่2เลนเล็กๆคุณผู้ฟังแล้วน้องเขาก็เดินอยู่ขอบๆมากๆนะฮะแทบจะไม่อยู่บนถนนเลยเพราะว่ามันไม่มีไหลทางอยู่แล้วครับก็นะฮะอยู่ขอบสุดๆเลยนะฮะอยู่ทางซ้ายมือนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ารถคันนี้ก็ไม่น่าจะเห็นหรือเห็นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คือชนไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันทำให้เราได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเดินบนถนนที่มันไม่มีไหลทางแล้วก็ในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะเวลาเราจะเดินอยู่บนถนนไม่ว่าจะเป็นผู้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามทีเนี่ยนะฮะเราควรจะเดินฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับเช่นถนนแน่นอนว่าเราขับรถทางฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการเดินก็ควรจะอยู่ทางฝั่งขวานะฮะอย่างน้อยเนี่ยด้านหน้าของเราจะได้เห็นรถที่สวนมาครับว่ามันท่าไหนเราจะได้หลบทันนะฮะรวมไปถึงรถที่มาข้างหลังมันก็อยู่คนละเลนกับเราแล้วนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปดูข้างหลังได้ว่ามีรถจะพุ่งชนเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต่อไปในการเดินบนท้องถนนนะฮะคุณผู้ฟังครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยควรเดินฝั่งตรงข้ามนะครับของช่องทางการจราจรนะฮะเราจะได้มีความระแวดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเดินในฝั่งเดียวกับที่รถวิ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่เรามองไม่เห็นข้างหลังครับว่าจะมีรถที่บางทีไม่รู้หรอกครับว่าเขาขับมาอีท่าไหนนะฮะจะมาพุ่งชนเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อเตือนใจหนึ่งในการบอกลูกหลานหรือว่าการเดินเท้าบนถนนที่ถูกต้องนะฮะเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเสียใจแบบนี้อีกนะครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up Chiang Mai Radio

คงมีสักวันหนึ่งจากทินนะครับทินนภัยครับคุณผู้ฟังแล้วก่อนนี้นะฮะมีเพลงที่เลือกมาให้ฟังจากน้องอิงวรันธรกับจำไว้ครับขอบคุณในช่วงนี้นะฮะกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับคันนี้ใครที่ชอบดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขานะฮะเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ครับกับห้องโดยสารที่กว้างขวางนะฮะสะดวกสบายพร้อมกับเบาะนั่งที่มีระบบเป่าลมด้วยและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จนะฮะวิ่งไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและให้คุณสบายใจนะฮะบริการหลังการขายครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานครับแวะไปที่ MG นะฮะโชว์รูมของเราทั่วประเทศกันได้เลยครับไปเจอ MG Urban นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบให้คุณเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับที่โชว์รูม MG ครับ

ทัชชูคัลเลอร์นะครับวันนี้คือซิงเกิลทอยครับมันมีดนตรีบางอย่างหรือไวบ์บางอย่างที่เรารู้เลยว่านี่คือเพลงจากแททูนะครับผ่านมา10กว่าปีฮะเป็นศิลปินที่อยู่กับเรามาโดยตลอดทุกช่วงวัยนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยแบบเป็นมัธยมอยู่เลยนะฮะม.ต้นตอนนี้เนี่ยมีลูก2แล้วก็ยังมีศิลปินที่ให้ได้ฟังเพลงตลอดอยู่เลยนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือแททูคัลเลอร์ครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลคอยนะฮะสำหรับคนโสดทุกๆคนกันละกันครับเดี๋ยวเราจะเบรกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงช้าเพลงเศร้านะฮะเพลงอะไรที่มันรู้สึกทำให้ง่วงนอนเนี่ยมาเต็มชั่วโมงแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับก็เลยจะปล่อยผีซะหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับ3เพลงนี้รอคุณครับ Coming up next

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเพลงที่คุณคุ้นเคยฮะนี่เลยจินนี่จ๋าเนี่ยฮะจากสองพันสองราตรีครับตามมาที่พี่เบิร์ดแล้วก็โจอี้ภูวศิษย์กับด็อกเตอร์แดนซิ่งครับแล้วไปปิดท้ายที่ใหม่ดาวิกากับชอบปะเนียนะฮะเดี๋ยวหลังเบรกข่าวครับเรามาสนุกกันต่อนะครับแป๊บเดียว
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกกพ.มีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติใบบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.ระบุว่าถึงแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 41.27 สตางค์ต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ clawback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมทั้งนี้กกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกราคาก๊าซธรรมชาติเหลวและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. New MG Urban.

0: 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
11: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

วันนี้ดูสัมภาษณ์คุณใหม่ดาวิกานะครับกับบทบาทใหม่การเป็นคุณยายวรนาถนะฮะจะบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความลึกลับซับซ้อนครับต้องไปดูนะครับผู้ฟังในช่วงเวลาของการกลับมาของ GDH Circles นะฮะกับการนำเอาเรียกว่าทั้งผลงานที่เคยประทับใจเนี่ยนะฮะมารีเมคใหม่นะฮะหลายเรื่องด้วยกันคุณผู้ฟังน่าดูมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามมันต่อเนื่องเลยนะฮะนี่คือเพลงสนุกๆจากใหม่ดาวิกากับชอบปะเนี่ยและก่อนนู้นจากพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็โจอี้ภูวศิษย์กับดร.แดนซิ่งครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ2 2ราตรีฮะผ่านมา24ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้แต่ยังคงร่วมสมัยและก็ทันสมัยนะฮะบางคนบอกว่านี่อายุเท่ากับตอนอายุเพลงเนี่ยเท่ากับอายุชั้นตอนนี้เลยนั่นแสดงว่าต้องเกิดในปี2002แน่เลยฮะมานะครับพรุ่งนี้มันหยุดแล้วครับสุดสัปดาห์มาถึงแล้วฮะพักผ่อนกับบ้านก็ได้หรือใครจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะมีความสุขมากนะครับโปรเจกต์เอชครับ

ในช่วงปี1999นะฮะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโหเพลงนี่มันดังมากนะฮะกับ Project H นะครับมาครับไปกันต่อฮะในช่วงปี2001นะครับและนี่คือ D2B เพลงแรกที่เปิดตัวพวกเขาครับ

0: เป็นแบรนด์ที่สร้างกระแสมากๆในยุคนั้นอีกวงนึงเลยทีเดียวนะครับ Dragon 5ครับ Non Stop
1: The Great T-Pop Music in Chiang Mai
0: ไปกันต่อฮะพี่มอสครับตามมาที่เพลงนี้นะฮะนี่คือเชื่อเถอะครับ

ับรักไม่มีวันหยุดนะฮะแต่ว่าทางโตโยต้าเชียงใหม่ขอประกาศวันหยุดนิดนึงนะครับวันที่28-29นะฮะคือวันอังคารและพุธหน้านะฮะเราหยุดทำการนะครับคุณผู้ฟังในวันสำคัญ2วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะเปิดให้บริการอีกที30 กรกฎาคมครับใครที่จะนัดหมายเพราะรับบริการล่วงหน้านะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนครับเผื่อบางคนอาจจะคิดว่า28-29ว่างจะนำรถเข้าไปรับบริการนะครับนี่แจ้งไว้ให้คุณผู้ฟังที่จะนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับจึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับพบกับ Hilux Travel for Trek นะฮะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวนะครับพร้อมกับทางเลือก2ทางด้วยกันนะฮะพิเศษพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ครับฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% จนถึง31สิงหาคมนี้ครับแวะมาได้เลยที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและก็ลำพูนนะครับ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับไปฮะไปกันต่อครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ตกยุคเลยนะฮะเรียกว่าอยู่กันมาทุกสมัยจริงๆครับเริ่มแล้วค่ะนะฮะจาก Fucking Hero ครับนายอภพรนะครับแล้วก็น้องกันเนอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังและวันนี้ครับเริ่มแล้วทำให้คุณมีรอยยิ้มมากขึ้นครับที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีนะฮะหรือว่าเคมีนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกวิกผมสวยๆนะครับให้เข้ากับบุคลิกภาพของคุณเพื่อให้ความมั่นใจของคุณนั้นกลับคืนมาครับเราจะคืนความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับคุณด้วยนะฮะสามารถไปเลือกได้ครับทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับสามารถแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 20:00 นะฮะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0918583613ครับไปชมรีวิวสวยๆนะครับคุณผู้ฟังทั้งทรงผมนะฮะรวมไปถึง before after นะฮะลูกค้าที่สวมแล้วเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนะฮะเรียกว่ามีความสวยเนียนเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมด้วยนะครับสามารถเข้าไปได้ทางแฟนเพจที่Hiyu Wix อย่าลืมเติม S ด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็กดแชร์กด follow เพจเราด้วยนะ

แบชชอดี้นะครับจาก Proxy นะฮะคุณผู้ฟังสนุกมากเลยเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณกับช่วงท้ายนี้กับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับไปยกระดับการขับขี่นะครับให้ไปไกลกว่าเดิมกับ BYD Seal 6นะครับที่รวมความพรีเมียมความแรงแล้วก็ความประหยัดไว้ในคันเดียวนะครับมี3รุ่นให้คุณได้เลือกครับรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะราคาเริ่มต้นที่ 799,900 บาท Dynamic ครับ 899,900 บาทแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับในราคา 949,900 บาทนะครับและรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคาอีก 10,000 บาทนะครับรับไลฟ์ไทม์วอรันตี้แพ็คเกจนะครับแพ็คเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 5,000 บาทนะครับแล้วก็รับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.นะฮะ1ปีไปเลยครับแล้วก็รวมไปถึงรับฟรีมเซรามิกส์ XUV Max นะฮะ Max Street ฟรีมครับพร้อมบริการติดตั้งด้วยนี่คือทั้งหมดที่คุณจะได้รับกับ BYD Seal 6นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่จนถึง31กรกฎาคมนี้แวะมากันได้นะฮะคุณผู้ฟังครับที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่แยกสนามบินนะฮะสาขาวิโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053-278-555นะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับแวะมากันได้เลยนะฮะมาทดลองขับนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับเวลาหมดพอดีแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ 11:00 นอีก56นาทีสุดท้ายเลยกันละกันเพลงนี้นะครับ Hey boy Hey and hey ประวัติศาสตร์นะฮะหรือประวัติศาสตร์ครับทิ้งท้ายไปเลยครับผู้ฟังแล้วก็ส่งคุณไปพักผ่อนยาวๆนะฮะช่วงลองวีคเอนด์นะครับวันจันทร์เราเจอกันฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบริษัทขนส่งจำกัดจัดเตรียมรถโดยสารและพนักงานขับรถรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคมนี้เน้นย้ำความสะดวกปลอดภัยและไม่มีผู้โดยสารตกค้างนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับเฉลี่ยวันละ 100,000 คนจึงได้จัดรถด้วยสารรองรับเฉลี่ยวันละ 6,200 เที่ยววิ่งเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างด้านมาตรการความปลอดภัยได้กำชับให้ตรวจเข้มสภาพรถด้วยสารทุกคันตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถต้องเป็นศูนย์รวมถึงจัดพนักงานขับรถ2คนในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเกิน4ชั่วโมงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะดวกตามสถานีขนส่งทั่วประเทศทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
17: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
18: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
19: สยามทีวี
20: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
18: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
19: สยามทีวี
16: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณตอนเบรกมื้อเที่ยงทานข้าวที่ทำงานที่บ้านหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่เปิดคลื่น 92.0 MHz ฟังอยู่กันธิดาประสิทธิ์ธานุรักษ์อยู่เป็นเพื่อนคุณๆวันนี้ได้ฟัง Mouth and McNeil กับ How Do You Do เพลงแรกเลยนะคะเพลงโด่งดังปี1970กว่า74นะคะถ้าเผื่อว่าจำไม่ผิดแล้วก็ตามด้วย Free Me The ของ Uriah Heep นะคะช่วงนี้ก็มีเพลงร็อกของศิลปินร็อกหลายคนมาสลับให้ฟังกันหลังจากที่น้องเนเน่เป็นผู้เปิดศักราชใหม่ด้วยเพลงร็อกหลายๆเพลงและเราก็ได้ฟังผลงานของเธอตามคลิปที่มีมานานแล้วแต่เราไม่ได้เปิดฟังนะคะพอมาเปิดฟังเราก็รู้ว่าเธอเล่นกีตาร์ได้ดีจริงๆแล้วก็มีเพลงร็อกดีๆนะคะในจำนวนเหล่านั้นบรรเลงให้ฟังร้องให้ฟังด้วยในแบบของเธอเองนะคะก็เลือกเอามาฝากคุณๆกับ How Do You Do และ Free Me นะคะคุณผู้ฟังคะประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาษีนำเข้าใหม่แล้วเพิ่งประกาศไปวันนี้นี่เองประเทศไทยของเราก็โดนภาษีนำเข้า 12.5% ค่ะซึ่งอ้างว่ายังเป็นประเทศที่ใช้แรงงานบังคับประเทศคู่ค้าร่วม60ประเทศนะคะก็โดนใช้ภาษีนำเข้ารอบใหม่ด้วยเกือบทั้งหมดค่ะโดยมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกในอัตรา 10% จะหมดอายุลง24กรกฎาคมคือวันนี้นั่นเองนะคะไทยของเราก็เลยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกเก็บอัตราภาษีสูงสุด 12.5% เข้าไปด้วยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: จริงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกงานเก่ามากแล้วค่ะตั้งแต่ปี1950ให้คุณได้ฟังกันนะคะโดยปี1950นั้นเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสนะคะเพลงดั้งเดิมเป็นเพลงฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งตีความหมายแล้วก็คือใบไม้ที่ตายแล้วนะคะหลังจากนั้นปี1955ก็ได้มีการนำมาปี1950นะคะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและก็ได้รับความนิยมพอสมควรปี1945ปี1950จอห์นเมอร์เซอร์เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะออกมาแล้วก็มีโรเจอร์วิลเลียมส์นำมาบรรเลงกลายเป็นเปียโนที่ขึ้นอันดับหนึ่งของเขาปี1955ค่ะเพลงนี้ก็เลยได้รับความนิยมตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ด้วย Autumn Leaves ฟังเวอร์ชันของอีริกClapton ซึ่งหลายคนบอกว่านี่คือการผสมผสานเพลงเก่าร่วมกับนักร้องและกีตาร์ของมือดีของโลกอีริกClaptonนั่นเองนะคะฟังเสียงของเขาแล้วก็ฝีมือกีตาร์ของเขาด้วยในเพลง Autumn Leaves Good Song Good Memory วันนี้จาก Beautiful Sound ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโป โปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจาก คนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะTriple Track 3 in 1 วันนี้รายการ Beautiful Sound มีเพลงของจอห์นเดนเวอร์ให้ฟังเป็นเพลงแรกนะคะก็ดูรายการ America's Got Talent เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีคลิปออกมาเพลงของจอห์นเดนเวอร์ Take Me Home Country Roads กลายเป็นเพลงชนะเลิศประจำวันนะคะแล้วก็มีคนร้องตามดูไม่น้อยแต่ดูธรรมดามากเลยนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับเพลงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคนอเมริกันก็หลงรักจอห์นเดนเวอร์แล้วก็เป็นเพลงที่ร้องกันง่ายๆเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็คิดถึงบ้านขึ้นมาตั้งหิดตั้งหิดนะคะก็อยากจะกลับบ้านกันเป็นเพลงที่ร้องกันได้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยคิดถึงจอห์นเดนเวอร์แต่เลือกเพลงนี้ให้คุณได้ฟังค่ะเพลง Thank God I'm a Country Boy นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของเกรนแคมเบลหนุ่มอเมริกันคันทรีอีกคนหนึ่งที่มีเพลงโด่งดังไม่น้อยเลยนะคะเพลง Rhinestone Cowboy นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงที่มีนักร้องคันทรี4คนร้องด้วยกันเวลอนเชนนิงส์นะคะวิลลี่เนลสันจอห์นนี่แคชแล้วคริสโตเฟอร์สันก็ร้องด้วยเป็น4คน4อาชีพเขามีการสลักรูป4คนนี้แถวๆหน้าผาที่ฮอลลีวูดนะคะก็ลองขับรถไปดูนะคะจริงๆแล้วตรงนั้นก็จะมีรูปของประธานาธิบดีเก่าๆนะคะแกะสลักกันอยู่แต่ว่าสี่หนุ่มนี้เอามาทำเป็นปกอัลบั้มแต่ว่าเป็นหน้าตาของพวกเขาไปแทนแล้วก็อีก4อาชีพจะมีอะไรบ้างนั้นเพลงจะบอกไว้ลองฟังดูเพลงน่าฟังค่ะเพลงที่ชื่อเพลง Highway Man
8: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to ride, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

คุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการได้ติดตามรับฟัง Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันเลยนะคะวันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายของรายการจะส่งคุณเข้าทำงานตอนบ่ายโมงแล้วค่ะมีโคตรดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยนะคะศรัทธาต่อสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือหัวใจของความสำเร็จคนที่บรรลุผลสำเร็จมากที่สุดก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยพบกับปัญหาแต่ว่าเพราะเขาเชื่อว่ามีทางออกต่อปัญหาทุกอย่าง Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้เลยค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบ 26-30 กรกฎาคม 2569 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2569 ฉบับที่2ในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงรันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House

0: วนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้
9: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening.

ค่ะคุณผู้ฟังทักทายช่วงบ่ายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายโมงกับ16นาทีได้ข่าวว่าหลายโซนในตัวเมืองฝนตกกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังลมมาแถวๆโซนนี้เหมือนจะมีแค่ลมนะพี่เตือนมองไปข้างนอกคือไม่ได้เดินออกไปข้างนอกก็เลยไม่แน่ใจว่าฝนตกไหมแต่ลมมาค่อนข้างลมแรงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังบางที่อาจจะเจอฝนกันในช่วงบ่ายนี้แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้คือร้อนอบอ้าวมากๆนะคะวันศุกร์24กรกฎาคมและเพลงสากลในชั่วโมงแรกกันด้วยค่ะงานของจูเลียเพลงนี้กับ Love Me Love You Let Me Love You และรวมไปถึงงานของโอลิเวียดีนด้วยกับ So Easy To Fall In Love นะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับช่วงบ่ายของเราทำงานกันไปกับวันศุกร์แห่งชาติด้วยค่ะสัปดาห์หน้าได้พักเยอะได้หยุดเยอะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนเที่ยวกันละกันนะคะมาถึงงานของเมดิสันเพลงนี้บ้างกับ Better Sweet ค่ะ

แล้วว่าดนตรีเข้ากันได้ครุกชาจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ได้อุชาไดคารุมาฟีเจอริ่งด้วยนะเพลงสากลที่มีญี่ปุ่นได้นิดหน่อยชื่อเพลงก็คือ Home ค่ะเวอร์ชันที่มิวเดดามาฟีเจอริ่งแต่ว่าเวอร์ชันปกติที่เป็นเวอร์ชันของเพลงสากลล้วนๆก็มีนะแต่ส่วนใหญ่พี่เตือนชอบเวอร์ชันนี้มากกว่านะคะเอสเปซ่ากับในนั้นกับซาปิน่าและ Blackpink กับไอศครีมในวันที่ไอศครีมมาแรงเจลาโต้ทั้งหลายนะคะขายดิบขายดีกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเหมือนปลุกกระแสของการขายไอศครีมมาให้ฟื้นตัวเพราะทุกร้านก็จะขนกันมาจัดทำเป็นมากมายทีเดียวค่ะซึ่งเราสามารถอร่อยได้กับไอศครีมในราคาหลักก็มีเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่จำเป็นต้องกินของแพงเสียดายตังกันนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายและมาพร้อมกับอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับ3บัวนะเทรนเรื่องการดูแลสุขภาพกำลังมาแรงกินของที่ดีและมีประโยชน์กันดีกว่าค่ะ3บัวสินค้าเกษตรอบแห้งที่เราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาให้คุณได้เลือกกันส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช่เลือก3บัวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเวลาที่เราทำอาหารแต่ละครั้งแต่ละเมนูนี้อาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและเราใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเมนูข้าวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ด้วยต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณและครอบครัวอร่อยยิ่งขึ้นเลือกได้กับ3บัวนะคะ Good times ค่ะเงินจากลูกค้า

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัวรถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

ก็มีฝนตกกับเขาแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นฝนลักษณะแบบตกปล่อยๆอะไรประมาณนี้ตกไม่หนักมากเท่าไหร่แต่บางที่นี่ตกแบบจริงๆจังๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ตกแป๊บเดียวฝนบ้านเราเข้ามาแบบแวบเดียวเท่านั้นอยู่ไม่นานมาเร็วไปเร็วมากๆเลยทีเดียวบางที่หยุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่วนลูปของความร้อนอบอ้าวต่อไปอินาและชันพรพรนี้กับอัฟนะคะและเทเลชูก่อนนั้นกับโอปอลไลท์ค่ะสัปดาห์หน้าวันหยุดเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังโตโยต้าเชียงใหม่เราก็จะหยุดเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก่อนหยุดยาวกันนะคะโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขา

จ้งวันหยุดให้บริการ2วันค่ะคือวันที่28ถึง29กรกฎาคมเนื่องในพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราแล้วก็รวมไปถึงวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคมด้วยและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเที่ยวนำรถนัดหมายช่างเราได้เลยนะคะพร้อมให้บริการคุณก็ยังคงวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เปิดจนถึงวันจันทร์ค่ะ27กรกฎาคมหลังจากนั้นก็หยุด2วันเท่านั้นแล้วก็มาเปิดกันต่อในช่วงของปลายเดือนปิดไม่นานเพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าหลายท่านอาจจะต้องดูแลรถหรือว่าอยากจะมองหารถคันใหม่เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นและรูปแบบการเดินทางที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาและโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มนะคะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยใจปั๊มขนาดนี้โตโยต้าเชียงใหม่รอคุณอยู่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ1 2 3 I can touch you through the phone. จังกุ๊กและแจ็คฮัลโหลเพลงนี้

จากเจสเกรนเพลงนี้ค่ะ I Will Be There นะคะก่อนนั้นมี Headbury ด้วยกับ Dancing Under The Sun และจังกุ๊กลาจากHello กับ 3D แดดตอนนี้คือสุดมากจริงฝนไปปล่อยเมื่อกี้น่าจะหายไปหมดแล้วนะคุณผู้ฟังฝนมาแป๊บเดียวฝนบ้านเรานี่ตกแบบนิดๆเท่านั้นค่ะตกแบบพอหอมปากหอมคอไม่เชิงว่าหอมปากหอมคอตกมานิดเดียวเท่านั้นแต่แดดจัดเต็มมากๆคือตอนนี้แดดค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางแดดแรงเราก็อยู่ในการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักซึ่งมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาอย่างเมื่อวานช่วงค่ำก็กระหน่ำหลายโซนขับรถกลับบ้านเมื่อวานช่วงค่ำเจอฝนแถวๆโซนสารพีซึ่งเป็นจุดที่เขาบอกว่าตกหนักมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีน้ำท่วมขังคือน่าจะตกหนักเอาเรื่องเลยทีเดียวจนชนิดที่น้ำข้างทางระบายไม่ทันนั่นเองค่ะหลายจุดก็ขับรถลุยน้ำกันไปแต่อีกซีกหนึ่งของเชียงใหม่เราแห้งมากๆไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นอากาศก็แบบนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงไทยฟังด้วยกันเหมือนเดิมเชียงใหม่วิดีโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันศุกร์แห่งชาติกันนะคะหล่นและยางกับแม็กซี่ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแอร์ไทยส่งออกยุโรปโต 40.7% หลังคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการนายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปเดือนพฤษภาคม69มีมูลค่า 148.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 40.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากเดือนเมษายน69ที่ขยายตัว 8.5% ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ7เดือนนับตั้งแต่ตุลาคม68ขยายตัวสูงถึง 40.7% สูงสุดในรอบ7เดือนรับอานิสงส์คลื่นความร้อนที่มาเร็วและรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในยุโรปขณะที่โครงสร้างตลาดยุโรปซึ่งครัวเรือนมีเครื่องปรับอากาศเพียงราว1ใน5ยังเปิดพื้นที่การเติบโตระยะยาวพร้อมแนะผู้ประกอบการเจาะกลุ่มสินค้าประหยัดพลังงานรับกฎระเบียบสีเขียวของยุโรปโดยสินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัวโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อนกลุ่มปั๊มความร้อนขยายตัว 70.6% ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศขยายตัว 49.6% และแบบติดหน้าต่างหรือฝาผนังขยายตัว 21.6% ผู้อำนวยการสนค.ข่าวว่าปัจจัยสำคัญมาจากคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในหลายพื้นที่สูงกว่าค่าปกติมากกว่า10องศาเซลเซียสอากาศร้อนจัดในยุโรปไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วคราวแต่กำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคไทยในฐานะผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ควรใช้จังหวะนี้เร่งเจาะตลาดยุโรปที่ยังมีช่องว่างการเติบโตสูงพร้อมพัฒนาสินค้าและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานให้สอดรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเพื่อเปลี่ยนโลกเดือดให้เป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: หลากหลายไทยบ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับ สนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening. 92 Chiang Mai Radio.

านะคะที่นำมาร้องใหม่ในเวอร์ชันของยิวเพลงนี้รักที่เพิ่งผ่านพ้นไปก่อนในนั้นมีเพอร์พีชกับสัมพันธ์นะคะบ่าย 2:19 นาทีชั่วโมงที่2ค่ะคุณฟังกลับมาอยู่ด้วยกันอีก2ชั่วโมงช่วงบ่ายและวันศุกร์ด้วยนะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ข้างนอกก็แดดแรงข้างในก็แอร์เย็นๆง่วงได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมาทานนี้มีคนบ่นเยอะเลยค่ะคือสำหรับเรื่องราวของอาการง่วงที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องจิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆนิดนึงละกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังเพลงที่มันแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าตาตื่นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรีเฟรชกันนิดนึงกันละกันนะคะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงจังหวะสนุกสนุกเดี๋ยวมีเดี๋ยวเปิดให้ฟังชั่วโมงหน้าละกันนะคะฟังเพลงเบาๆไปก่อนละกันเพลงนี้คุณถามมาค่ะกันจากไอฟิโรนและก้านตองทุ่งเงินสรันด้วยกับกุหลาบค่ะ

0: จฟชาเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังกับเหมือนวิวาจากเพลงประกอบวิมานหนามนะคะก่อนนั้นมีเอฟิโรและกันตองกับกุหลาบด้วยค่ะบ่าย2กับ28นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการเดินทางกันด้วยรถคันใหม่รอให้คุณได้เป็นเจ้าของกันชอบแบบไหนเลือกได้กับ MG Plymouth นั่นเองค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth เชียงใหม่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthเราจัดแคมเปญสุดพิเศษเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานทั้งโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมกันด้วยพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับไปทันทีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเรานะคะพบกิจกรรมทดลองขับและอื่นมากมายติดตามอัปเดตกันได้ว่าเราจะไปอัดจัดบูธที่ไหนหรือว่าจะไปมีกิจกรรมที่ไหนบ้างที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะและยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายทีเดียว11ปีของ MG Plymouth สาขาเชียงใหม่หางดงเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลให้การเดินทางคุณมีความสุขยิ่งขึ้นกับ MG Plymouth นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับรถรุ่นใหม่ๆ MG Urban กำลังมาแรงทีเดียวพบกันได้ที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะงานของกัญชลีเพลงนี้บ้างจากกันโดยสมบูรณ์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

คนอินเลิฟนะมันก็จะมีอะไรที่โดนฟังแล้วยิ้มตามได้ร้องเพลงนี้ก็น่าจะยิ้มตามไปด้วยเหมือนกันเลดี้พลางนะคะกับแพปปี้อาฟค่ะก่อนหน้านั้นมีโนวันเอิร์ธและคอปเตอร์ออบัสกับคนคนนี้เป็นของคุณใบ2กับ44นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอด้วยใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลสุขภาพยังคงสำคัญเสมอค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองตามเงื่อนไข7กลุ่มเสี่ยงค่ะก็คือผู้ที่สูงอายุ65ปีขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า3เดือนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคทาลัสซีเมียนะคะผู้มีโรคอ้วนค่ะผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคสำคัญโรคปอดโรคปอดหืดหัวใจไตเบาหวานหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการเคมีบำบัดนะคะให้บริการฉีดจนถึง31สิงหาคมถึงสิ้นเดือนหน้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอการรับวัคซีนต้องติดต่อขอรับใบนัดก่อนติดต่อขอรับได้ที่แผนกบัตรทองได้เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 8:00 น.ถึง 16:30 น. 053-200-002และท่านที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมทุกโรงพยาบาลก็สามารถที่จะฉีดได้เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมค่ะอายุ50ปีขึ้นไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ได้ฟรีนะผู้ประกันตนมาตรา33และ39อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนด้วยค่ะและท่านที่อายุน้อยกว่า50ปีก็ฉีดได้เพียงแต่จะมีค่าให้บริการ450บาทรับบริการได้ที่ห้องตรวจประกันสังคมอาคารแผนก OPD อาคารพรีเมียร์นะคะรับบริการแบบ Drive Thru ก็ได้สามารถจองออนไลน์ได้ถึง31ธันวาคมเลยนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอใส่ใจสุขภาพทุกวันเพื่อชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะวันนี้มีเพลงใหม่1เพลงของเมินและแบล็คฮาร์ทชื่อเพลงว่าขึ้นใจ

ชื่อเพลงนี้ค่ะงานจากมีนแบนด์ได้ Just Mine นี่ค่ะมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยนะคะปรับไม่ได้ก็ต้องปล่อยมือเพราะอยู่ด้วยกันไปจะทะเลาะกันมากกว่าเดิมหรือว่าอาจจะวุ่นวายมากกว่าเดิมนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Truth Tower กับหยุดเวลาและงานของเมอร์ Blackheart กับขึ้นใจจะว่าไปแต่ละเพลงเขาก็ให้ข้อคิดดีๆในเรื่องการใช้ชีวิตและความรักค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากความเพราะนอกเหนือจากการถ่ายทอดของศิลปินแล้วพี่ตื่นว่าความหมายของเพลงนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันหยิบมาฝากกันกับบ่ายนี้ค่ะและแป๊บเดียวจะบ่าย3เลยด้วยคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงนี้มีใครเปรียบเลยมาบอกเราเป็นเทพธิดานี่ก็ตัวลอยได้เลยนะคะเงินจากเทมี่กับเทพธิดา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกรมการขนส่งทางบก MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้หากค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีจริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกร่วมหารือแนวการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมีความเป็นสากลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีและเป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนเสียก่อนข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้นจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่าง

0: และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะ
1: ฟรีเหร
2: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ว่าจำไว้ว่าเขาไม่เอานะเขาไม่สนใจเขาไม่รักเราท่องไว้จะได้กลับมารักตัวเองมากๆอิวรันทรค่ะกับจำไว้และเหมือนพลอยที่ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ใบ3 19นาทีมีแต่คนบนหลังไมค์ง่วงนั่งทำงานไปหาวไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงงีบได้นะคุณผู้ฟัง10นาทีประมาณนั้นตื่นมาแล้วจะเฟชแล้วก็จะสดชื่นส่วนใครที่ขับรถอยู่แล้วง่วงนอนแวะปั๊มด่วนๆคุณผู้ฟังดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจเข้าห้องนองห้องน้ำล้างหน้าจะได้สดชื่นเพราะฝืนขับรถไปในขณะที่ง่วงไม่โอเคแน่นอนนะคะมันจะวูบมันจะอันตรายจริงๆค่ะปามี่เพลงนี้กับนีออนค่ะ

0: บางวันก็แย่บางวันก็อาจจะแย่กว่าบางวันมันก็ดีนะชีวิตมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันจะไม่นิ่งแบบนี้แหละมันก็จะเป็นความวุ่นวายเป็นสีสันของชีวิตกันไปกันละกันค่ะคุณฟังบางทีอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะวุ่นวายมันจะแย่กว่านี้แต่พอสักพักนึงมันอาจจะดีขึ้นต้องให้เวลาต้องให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้มันวนลูปกันไปกับชีวิตวุ่นวายแบบนี้นะคะงานของโปเตโต้ค่ะก่อนนั้นมีโจอี้ภูวิสิทธิ์และพานวรการกับหม้อหุงข้าวและปามี่กับนีออนนะคะพูดถึงวันหยุดยาวๆในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเช็คโรงเรียนให้ดีเพิ่งจะเห็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่โพสต์ใน Facebook ว่าจริงๆวันหยุดเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็คือช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่19จริงๆเขาหยุดแค่2วันเพราะว่าเป็นวันใหญ่ทั้งวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเราแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแต่บางที่อาจจะหยุดเพิ่มอะไรใดๆก็ว่ากันไปกันละกันแต่หลักๆคือหยุด2วันแต่โรงเรียนบางที่เขาใจดีค่ะหยุดเพิ่มให้ก็คือหยุดตั้งแต่วันที่27นะคะ27คือวันจันทร์นะวันจันทร์ก็ไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนคือบางที่เท่านั้นนะหยุด27 28 29หยุดต่อ30หยุดต่อ31คือสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์หน้าไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะแต่พอประกาศมาแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าหยุดตั้งแต่วันเสาร์25แล้วนะเสาร์25อาทิตย์26วัน27ก็หยุดแล้วก็หยุดต่อเนื่องยาวไปแล้วก็พอ31เป็นวันศุกร์ใช่มั้ยแล้วก็วันเสาร์ที่1เป็นวันที่วันเสาร์ที่1สิงหาคมแล้วก็ต่อเนื่องวันอังคารที่2สิงหาคมบางที่หยุดยาวแบบนี้9วันด้วยกันคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่บางท่านนี่อาจจะบอกว่าแม่โรงเรียนใจดีเหลือเกินให้หยุดเพิ่มจะได้ให้พักผ่อนกันแต่จริงๆมันเหนื่อยกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าเด็กหยุดขนาดนี้ก็ต้องเช็คโรงเรียนให้ดีบางที่อาจจะหยุดให้เพิ่มเติมนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางที่ก็อาจจะหยุดแค่2วันเท่านั้นโรงเรียนรัฐบาลน่าจะหยุดแค่2วันแต่เอกชนนี้ไม่แน่เหมือนกันอย่าลืมเช็ควันหยุดให้ดีนะคะและในช่วงของวันหยุดพิเศษเราก็หยุดเหมือนกันค่ะแต่ว่าหยุดแค่2วันเท่านั้นค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ประกาศวันหยุดพิเศษ2วันก็คือวันที่28และ29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันพิเศษนั่นเองนะและจะกลับมาเปิดตามปกติเหมือนเดิมในวันที่30กรกฎาคมนั่นเองจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางไปเที่ยวกันใช้วันหยุดให้เต็มที่เช็ครถให้ดีก่อนกันละกันนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นในส่วนของศูนย์บริการกันบ้างค่ะลูกค้าจะได้อุ่นใจจะได้มีเวลาในการที่จะดูแลรถมากยิ่งขึ้นค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้ชาร์จไม่ติดนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางค่ะรับส่วนลดทันที 10% เลยฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษสำหรับ Vios Yaris Revo CHR แล้วก็ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ถึง30กันยายนนี้รับบริการได้ทั้ง6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์โทรได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะน้องเมืองค่ะจากซีรีส์เบคอนละก่อนกับคุณจะชอบผมไหม
1: มีเรื่องแล้วว่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

ุดค่ะคุณผู้ฟังซูเปอร์จูเนียร์เพลงนี้ไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากจริงนะคะน่าจะเป็นเดือนๆเลยได้ซ้ำไปหลังๆมาก็จะมีเพลงเยอะแยะมากมายบางทีก็ลืมแบล็กสุดไปบ้างก็ดังนั้นมีซีดีและทายังกับกู๊ดบอยนะคะแต่กลุ่มนี้น่าจะไม่ใช่กู๊ดบอยแน่นอนคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ระหว่างไทยอิตาลีไม่ใช่ฟุตบอลนะแต่เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติที่ส่งเสียงดังโวยวายแบบตะโกนหัวเราะพฤติกรรมที่ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ซึ่งอยู่ในรถไฟฟ้า BTS นะที่จริงๆแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นในรถไฟสาธารณะของไทยซึ่งระหว่างโดยสารก็สร้างความเขาเรียกเป็นการรบกวนให้กับผู้โดยสารคนอื่นภายในขบวนนั่นเองค่ะก็มีหญิงสาวชาวไทยรายหนึ่งยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพพร้อมตักเตือนให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยลดเสียงลงหน่อยแต่กลับถูกหนึ่งในกลุ่มใช้มือบังคับกล้องแล้วก็แสดงท่าทีแบบไม่พอใจโดยเธอได้พูดว่าช่วยบอกให้พวกเขาเงียบหน่อยได้ไหมอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติกลับมีพฤติกรรมแบบยั่วยุมากขึ้นทั้งโชว์นิ้วกลางด้วยหรือว่าทำท่าทางแบบชูหมัดใส่หญิงสาวแล้วก็หัวรอย้อขณะที่หนึ่งในกลุ่มยังมีลักษณะของการพูดแบบว่าขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศเธอนะจนเกิดการโต้เถียงบนรถขบไฟฟ้าแล้วก็มีเสียงของผู้หญิงคาดว่าเป็นผู้ดูแลบอกว่าอะไรประมาณเนี่ยหลายครั้งมากๆคือเป็นคำที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ค่ะชาวเน็ตไทยก็ไม่ยอมแพ้ก็จำนวนมากก็แสดงความไม่โอเคไม่พอใจต่อพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวพร้อมกับชื่นชมหญิงสาวที่กล้าลุกขึ้นมาตักเตือนแล้วก็แนะนำว่าหากพบเหตุการณ์แบบนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าเพื่อเข้าดำเนินการตามระเบียบมากกว่าการปล่อยให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเองขณะเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวยังจุดกระแสตั้งคำถามถึงมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวแล้วก็นโยบายฟรีวีซ่าของไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะปัจจุบันรถทัวร์ไทยได้ปลุกไปถึงเพจสถานศึกษาต้นสังกัดของกลุ่มวัยรุ่นที่คาดว่าเป็นทัวร์นักศึกษาซึ่งคาดว่ามาจากอิตาลีนั่นเองค่ะทัวร์ไทยก็โพสต์แสดงความเห็นพร้อมแนบลิงก์ข่าวภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้โรงเรียนได้ทราบอะไรประมาณนี้ต้องเข้าไปดูเห็นหลายๆเพจก็แชร์กันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของมารยาทที่เราต้องรู้ขนาดไปโรงพยาบาลหรือว่าไปตามที่ต่างๆไปสนามบินที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะการเปิดคลิปเสียงดังบางคนเข้า TikTok แล้วก็ดูแบบเสียงดังมากเลยนะเป็นเพลงบ้างเป็นคลิปละครแนวตั้งบ้างอะไรบ้างอย่างต้องใส่หูฟังเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเรามากๆจริงๆนะคะเซอร์เพลงนี้กับบอมค่ะ

Love Me ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก BO นะคะก่อนในนั้นมี Tracer กับ Form ด้วยแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วนะคะกับคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Hi Week กันด้วยใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆและวิกผมที่ใส่สบายไม่ร้อนคำตอบคือที่นี่กับ Hi Week ค่ะซึ่งร้านเรามีวิกผมหลายแบบให้คนได้เลือกกันจะผมบ๊อบผมสั้นผมยาวมีหมดเลยทีเดียวค่ะผมเกรดสวยออกแบบมาสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าที่ต้องการวิกผมสำหรับใส่ลูกค้าที่คีโมโดยเฉพาะราคาเริ่มต้นที่2,990 บาทเท่านั้นลูกค้าคีโมไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีตัดสินใจไม่ได้แวะมาชมหน้าร้านเราได้เลยค่ะคุณผู้ฟังฮายูมีหน้าร้านอยู่เชียงใหม่เข้ามาลองกันได้ใส่วิกผมเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมทอมือทอไรผมวิกผมสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนและเป็นธรรมชาตินะใส่ไม่ยากด้วยผมบางผมงอกผมหลุดร่วงปิดผมขาวผมงอกได้เนียนมากๆเลยทีเดียวค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้กับ Hi You Week ได้นะคะสาขาเราอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2 0918583613 0918583613เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นตามไปดูรีวิวกันก่อนบางคนอาจจะไม่มั่นใจร้านส่งของจริงไหมหรือว่ามีของจริงไหมจะสวยไหมซึ่งเรามีทั้งรีวิววิกสวยๆแล้วก็วิธีการใส่ลูกค้าที่ดูกันด้วยค่ะไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Hi You Week เชียงใหม่ HIYOUWIGS กับ Hi You Week คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งใส่วิกผมทั้งทีมั่นใจกับ Hi You เชียงใหม่ได้เลยนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ซีสตาร์ไนท์เทนกับบาบอยนะคะเดี๋ยวเจอกัน 5:00 นชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูงนางสุภจีสุธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวทั้งนี้ Whole Foods Market และ Trader Joe's เป็นเครือข่ายค้าปลีกอาหารรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาร่วมกันกว่า 1,100 แห่งและเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวกัน

0: ช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติยังคงติดตามสาระข่าวสารข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนประเทศจีนมีการหารือกับคณะนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนสาระสำคัญนะคะตรงที่ทั้งจีนและไทยมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนคราวนี้บอกว่าครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคซึ่งจากข่าวนี้บอกว่าภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดโตการป้องกันฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกท่ามกลางความแปรปรวนสภาพสังคมโลกภัยธรรมชาติชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความไม่ประมาทและไม่หยุดยั้งพร้อมตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงและวางตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: แต่สิ่งที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ความจริงบางคนพูดสั้นพูดน้อยแต่ทุกถ้อยกระทงความเป็นความจริงที่น่าขบคิดและเป็นประโยชน์ประเทืองปัญญาคนรู้ไม่จริงจึงเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่ส่วนคนรู้จริงก็จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความถูกในการทำงานเราจึงต้องการคนที่รู้จริงมากยิ่งกว่าคนที่สักแต่มีความรู้เพราะคนรู้จริงย่อมนำพาผู้อื่นเดินไปถูกทาง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะจาก KT Optics สาขามีโชคพลาซ่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าพร้อมความใส่ใจเสมอมาร้านแว่นตา KT Optics พร้อมไปด้วยการบริการการตรวจวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำและทันสมัยที่สุดระดับโลกซึ่งมีความละเอียดมากถึง15ขั้นตอนนะคะพร้อมด้วยการให้บริการแล้วก็คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาซึ่งได้รับการอบรมความรู้ตามมาตรฐานสากลจากมาตรฐานอันยอดเยี่ยมในการบริการที่ KT Optics ได้ยึดถือตลอดมานอกจากนี้เรายังมีบริการฟรีเซอร์วิสหรือบริการตรวจเช็คและดูแลคุณภาพสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญนะคะ KT Optics บริเวณชั้น1แถวๆริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขิดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้ามัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
6: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
7: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวสุธารัตน์สุดเขตรองปลัดเทศบาลร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการการพัฒนาภาวะผู้นำผสานโครงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีปลองดองพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบออกแบบกระบวนการการมีส่วนร่วมและพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายที่ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยมีตัวแทนจากภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณห้องประชุมสุโขทัยโรงแรมแชงกีล่าเชียงใหม่ซึ่งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปลองดองร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการขับเคลื่อนลงพื้นที่ศึกษาและปฏิบัติการเชิงนโยบายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมและมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครที่มาจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาสาธารณะค่ะ
8: Mass FM Your happiness, our happiness.

ค่รู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์มากเพียงใดนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะเมื่อหากเราต้องประสบกับความล้มเหลวเราก็มักจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองนั้นหายไปและไม่ว่าคุณจะหนักแน่นในความเชื่อของคุณมากแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ในเชิงลบก็ย่อมทำให้สั่นคลอนอยู่ดีค่ะนี่คือสาเหตุว่าเพราะอะไรคุณจึงต้องตระหนักถึงความสามารถที่คุณมีอยู่อีกทั้งยังต้องระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าคุณคือใครและเมื่อสถานการณ์ต่างๆทำให้ความมั่นใจที่คุณมีนั้นลดหายไปคุณจะต้องคงความศรัทธาในตนเองที่แน่นหนักและไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆเอาไว้ค่ะซึ่งความศรัทธาในความซื่อสัตย์สุจริตและความมีมนุษยธรรมนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้แม้ว่าจะต้องประสบกับความล้มเหลวมากมายสักเพียงใดก็ตามและถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมาใหม่ความศรัทธาในตัวคุณก็จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้แก่คุณอีกด้วยค่ะ

0: ถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
8: Your happiness, our happiness, mass.

คุณผู้ฟังคะแม้นวันเดือนปีผ่านไปก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังมีความรู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมี2อายุด้วยกันค่ะคืออายุตามปฏิทินหรืออายุตามวันเดือนปีเกิดนั่นเองซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่อายุร่างกายถือว่าเป็นอายุสุขภาพที่บอกได้ถึงความแก่และความเสื่อมของสภาพระบบการทำงานในร่างกายโดยปกติแล้วคนที่มีสุขภาพดีนะคะจะมีอายุร่างกายดูน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุปฏิทินแต่ถ้าว่าอายุร่างกายมากกว่าอายุตามปฏิทินแสดงว่าร่างกายเกิดความเสื่อมสภาพก่อนวัยจริงซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากองค์ประกอบของร่างกายและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะจนนำไปสู่ความชรากว่าอายุจริงรวมทั้งการเป็นโรคต่างๆด้วยวันนี้ค่ะอยากจะแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุร่างกายมากกว่าอายุปฏิทินเขาบอกว่าการอักเสบเรื้อรังนับเป็นฆาตกรเงียบในวงการแพทย์ถูกขนานนามว่า The Silent Killer หรือฆาตกรเงียบเชือดแบบนิ่มๆเพราะแอบแทงข้างหลังเราแบบไม่รู้ตัวการอักเสบเรื้อรังเป็นการอักเสบเล็กๆน้อยๆเหมือนไฟที่ลุกและคอยเผาเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเป็นสาเหตุของโรคตั้งแต่โรคหัวใจหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์มะเร็งสิวผื่นผิวหนังอักเสบโรคสะเก็ดเงินซึ่งสาเหตุของการอักเสบเรื้อรังคือไม่ออกกำลังกายแล้วก็มีความอ้วนมีไขมันสะสมมีความเครียดทานน้ำตาลทานไขมันแปลงรูปหรือไขมันทรานส์เป็นประจำอนุมูลอิสระซึ่งเชื่อว่าเรายังโชคดีนะคะที่มีวิธีดับไฟการอักเสบเรื้อรังได้เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนอกจากนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให้อายุร่างกายมากกว่าอายุปฏิทินเขาบอกว่าน้ำตาลกระตุ้นสารเร่งแก่น้ำตาลกลูโคสที่ลอยไปลอยมาในกระแสเลือดสามารถไปจับกับโปรตีนต่างๆในร่างกายทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพทำงานต่อไม่ได้เช่นถ้าว่าน้ำตาลไปจับกับคอลลาเจนที่ผิวไม่ยืดหยุ่นเสื่อมสภาพซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อเล่นว่าเอจหรือสารเร่งแก่เพราะยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ทำให้เรายิ่งแก่เท่านั้นนะคะประการต่อไปค่ะก็คืออนุมูลอิสระที่ก่อเกิดสนิมแก่อนุมูลอิสระเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายคืออาหารที่รับประทานเข้าไปถูกเผาผลาญโดยอาศัยออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเป็นตัวช่วยได้เป็นพลังงานออกมาแต่ในขณะเดียวกันจะได้อนุมูลอิสระออกมาด้วยอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนไม่ครบคู่จึงออกไปแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นๆเช่นจากเยื่อหุ้มเซลล์หรือสารพันธุกรรมของเซลล์หรือ DNA นั่นเองทำให้เซลล์เกิดความเสียหายนะคะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระก็คือการรับประทานอาหารแคลอรี่สูงปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงจำพวกปิ้งทอดย่างสูบบุหรี่ดื่มเหล้าทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีความเครียดไม่ออกกำลังกายอนุมูลอิสระถือได้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่เลวร้ายมากไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงอัลไซเมอร์พาร์กินสันและต้อกระจกส่วนวิธีการที่จะทำให้อายุร่างกายเหมาะสมกับอายุจริงหรือมีอายุร่างกายน้อยกว่าอายุจริงทำได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาอารมณ์ให้สดใสไม่เครียดและเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพัทินเสนารัตน์ที่คว้ารางวัล Most Impactful Presentation จากเวที IMCT JS 2026 Junior 3 Minute Thesis ณ กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพเยาวชนไทยบนเวทีนานาชาติเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวารีเชียงใหม่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของลูกๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมแสดงศักยภาพได้สร้างชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนทั้งในเวทีประกวดทักษะวิชาการระดับประเทศและเวทีระดับสากลวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทุกคนตลอดจนขอขอบคุณคณะครูผู้ให้การฝึกสอนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามและก้าวไกลในทุกๆด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การเวลา Crush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41 Senfest ชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50 ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนมสด
1: มนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
6: ดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
8: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
5: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
6: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
8: กาดมณี
5: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
9: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
10: Mass FM
6: สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตคือการหลอกตัวเองความสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ The worst thing in life is deceiving oneself. Happiness comes from the clean and pure mind.

0: ควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569มีผู้ป่วยสะสม139รายเสียชีวิต2รายซึ่งทั้ง2รายมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยผู้ป่วยเป็นเพศชาย135รายและเพศหญิง4รายอายุเฉลี่ย36ปีส่วนใหญ่สัญชาติไทย123รายคิดเป็นร้อยละ88.49 รองลงมาคือสัญชาติเมียนมา9รายและสัญชาติอื่นๆ7รายโดยผู้ป่วยกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวแม้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่การป้องกันตนเองและการเข้ารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาการสงสัยจะช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดอาการรุนแรงได้สำหรับปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคล็ด 1B เพิ่มขึ้นเด่นชัดตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์คมที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์เคล็ด 1B จึงเน้นย้ำการเฝ้าระวังเชิงรุกและการสอบสวนโรคในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเชื้อสายพันธุ์เคล็ด 1B เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในการเฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยได้แก่ผิวหนังสัมผัสตุ่มน้องผื่นสารคัดหลั่งหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งและโรคเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนังขอความร่วมมือประชาชนไม่ตื่นตระหนกแต่ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขสังเกตอาการของตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหากมีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงว่าติดเชื้อ Mpox ขอให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะ

0: ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
0: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

0: ความสุขหรือเปล่าม
1: ีความสุขหรือเปล่าลองถามตัวเองนะคุณผู้ฟังว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้แฮปปี้อยู่ไหมโอเคอยู่ไหมและมีความสุขหรือเปล่าตามเพลงนี้เลยค่ะงานเก่าของ Blackhead เพลงนี้กับมีความสุขหรือเปล่าและไทธนาวุฒิเพลงประจำวันกับวันศุกร์ด้วยนะคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านและก็มีอากาศมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยขับรถไปฟังเพลงไปนะชิลๆสบายๆสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะขับรถสำหรับคนขับนะก็คือการคุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าการไลฟ์สดการแชทหรือแม้ไม่ว่าคุณจะเอาโทรศัพท์ไว้ตรงไหนของรถก็แล้วแต่ไม่ควรเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมากๆเลยทีเดียวฟังเพลงดีกว่าค่ะจะได้ไม่เหงาเพราะช่วงเย็นเราจะมีเพลงเก่าๆมาฝากกันด้วยเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะและก็อากาศวันนี้ก็ดีๆเลยทีเดียวค่ะไม่มีฝนหลังจากที่ฝนตกไปในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตกเป็นหย่อมเป็นหย่อมตกเล็กๆน้อยๆตกไม่หนักเท่าไหร่ช่วงเย็นนี้อากาศค่อนข้างดีค่อนข้างเคลียร์มากๆแต่ก็เป็นปกติของวันศุกร์ที่รถราก็น่าจะเยอะเช่นเดียวกันค่ะพอถึงเวลาเลิกงานปั๊บหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเลิกงานแล้วยังไม่หายยังเหนื่อยอยู่เลยยังเหนื่อยไม่จบสักทีค่ะจริงแล้วการพักผ่อนบอกเราเหมือนกันนะคะว่าการนอนนิ่งๆอาจจะไม่ใช่คำตอบของความเครียดสะสมซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่หลายๆคนเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเครียดจากเรื่องใดชอบไปออกกำลังกายสังเกตไหมคะว่าช่วงเย็นบ้านเราทั้งในสวนสาธารณะต่างๆจะมีทั้งวิ่งมีทั้งเดินมีทั้งเต้นแอโรบิกตอนนี้กำลังฮิตกันหรือบางคนก็ไปตีแบดกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการตีแบดหรือว่าการออกกำลังกายมันดีกว่าการที่เรานั่งเหงาๆนั่งเหนื่อยๆอยู่กับที่นะคะการได้ยืดเหยียดร่างกายให้ร่างกายของเราได้ยืดเส้นยืดสายบ้างเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขว่าการได้ออกกำลังกายจริงๆจังๆเหมือนให้เราได้แอคทีฟตัวเองด้วยค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเครียดจากเรื่องใดมาหรือว่าร่างกายต้องการปะทะกับเรื่องใดการออกกำลังกายหรือว่าการตีแบดนี่แหละบำบัดได้ดีกว่าการนั่งบ่นเฉยๆแน่นอนลองดูกันละกันเพราะฉะนั้นนัดเพื่อนไปตีแบดหรือว่าจะตีกับครอบครัวได้หมดเลยทีเดียวออกกำลังกายกันบ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านและเชียงใหม่รีเดโอนะคะมาถึงงานเก่าของอิซึนเพลงนี้บ้างอยากให้เธอรู้จากอิซึนค่ะ

เพลงเก่าของหนุ่มเสกนะคะคุณผู้ฟังจากอัลบั้มของหวานตั้งแต่ปี2537แล้วเกิดทันกันไหมคะอยากให้เธอบอกค่ะเพลงนี้เพราะมากอยากให้เธอบอกความในใจอยากจะได้ยินจากปากเธอมันดูแบบมีความเชื่อมั่นได้มากกว่านั่นเองนะคะก่อนนั้นมีอีซึ่งด้วยกับอยากให้เธอรู้17:28ก็อยากบอกเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะได้วิกผมสวยๆเก๋ๆต้องที่นี่กับฮายูวิกนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และก็มีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนได้ดูดีได้ในทุกมุมมองจะผมสั้นผมยาวมีครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังผมทำสีก็มีนะใครที่อยากจะได้ผมสีเก๋ๆสวยๆแล้วไม่ได้ทำสีเองกลัวอาจจะแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละค่ะมาปรับลุคกันใส่ด้วยการใส่วิกผมสวยๆกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่ามีหน้าร้านเรียบร้อยมั่นใจได้ของแท้ของจริงนะคะตรงปกด้วยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นปรึกษาเพิ่มเติมที่091-858-3613 091-858-3613พายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะและสมัครท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่คันโปรดและคันเก่งอย่าลืมแวะไปเลือกได้กับมิสูแสงชัยกันนะคะจับโปรโมชั่นพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยเงื่อนไขพิเศษค่ะคุณผู้ฟังน้องเล็กของเรากับ New Mitsubishi Atlas คันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ที่มิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0%หรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 5,776 บาทต่อเดือนค่ะฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะคันเล็กขับสบายเลือกได้กับมิสูแสงชัยคันนี้ยินดีให้บริการเสมอนะคะและนอกจากนี้ค่ะศูนย์บริการเราก็พร้อมเช่นเดียวกันบริการดีครบจบที่เดียวจนให้คุณได้เลือกรับบริการจากเรากับมิสูแสงชัยเราดูแลคุณแค่ขับที่ศูนย์บริการของเราทั้ง3สาขาสาขาแม่เฮียคาติกับแม่โครหางดง0534478888สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0864298251และที่ลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ยินดีให้บริการเสมอกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอัศนีวสันต์กับอยากให้อยู่ด้วยไหม

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

าแล้วนะคะงานเก่าของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับ2เวลาและทองพักรมัยโปรตนันกับจะรักให้ดีที่สุดนะคะ17:44 น.อยู่ยากแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพราะเพิ่งไปอ่านข่าวเจอมานะคะในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็มีการแจ้งว่าตอนนี้ตำรวจเศรษฐกิจมีการทลายโรงงานผลิตสินค้าปลอมค่ะซึ่งจะมีทั้งหลายอย่างทั้งเนสกาแฟเอยโอวัลตินเอยดาวนี่ด้วยนะคุณผู้ฟังกว่า 2.2 แสนชิ้นตื่นผู้บริโภคเลี่ยงสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็เหมือนที่เราไปซื้อตามที่ต่างกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ฝากเตือนมาว่าแนะนำนะคะซื้อสินค้าจากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้จะดีกว่าตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ฉลากแล้วก็ราคาหากพบสินค้าถูกผิดปกติหรือว่ามีลักษณะน่าสงสัยควรหลีกเลี่ยงแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งต่อสุขภาพกันด้วยเขาก็มีการปลอมแบบเนียนแล้วก็ฉลองฉลากทุกอย่างมาทุกอย่างเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีแบบลักษณะของสโลแกนต่างๆนานานิดนึงต้องคนสังเกตจริงๆถึงจะรู้ว่าอันนี้แหละมันใช่ของจริงหรือว่าของปลอมซึ่งเราอ่านฉลากอ่านต่างๆนานาซึ่งทุกอย่างมันเป็นของใช้ประจำวันที่เราต้องใช้อย่างเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเอ่ยหรือจะเป็นกาแฟที่หลายๆคนชอบทานกันเพราะฉะนั้นเรามาระวังสังเกตกันให้ดีด้วยกันละกันนะคะทานของที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีความเสี่ยงใดๆเพราะว่าเราคัดแล้วคัดอีกของอร่อยและถูกใจคุณแน่นอนนะคะยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันที่เชียงใหม่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะค่ำคืนสันพิเศษจะเป็นความพิเศษมากกว่าเดิมใครที่มีเพื่อนอยากจะเจอเพื่อนๆนัดปาร์ตี้กันได้หรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวแบบชิลๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะยินดีให้บริการเสมอค่ะมีป้ายบอกทางเรียบร้อยและที่นี่ไฮไลท์พิเศษที่แนะนำให้คุณได้ลองสั่งมาทานก็คือเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะปูทะเลผัด

ผงกะหรี่อันนี้ก็อร่อยสุดเลยค่ะเนื้อปูแบบแน่นหวานปูก็ตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากเลยนะและกุ้งแม่น้ำไซส์เผากุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำที่ตัวใหญ่มากๆมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำทานคู่กับน้ำจิ้มคือเด็ดสุดๆปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าทั้งหอยทะเลทะเลรวมเผาจานใหญ่มีหอยหวานเผาหอยนางรมสดหอยแครงลวกจิ้มปลาหมึกก็เยอะค่ะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะแล้วก็อื่นๆมากมายต้องบอกว่ารสชาติของอาหารนี้รับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนบรรยากาศก็ดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงบริการก็ประทับใจมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719 17:00 น.ถึง24:00 น.และสามารถติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ผิดหวังแน่นอนเสิร์ฟความอร่อยเสิร์ฟความสุขให้คุณทุกวันและทุกเย็นเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะนาริกาจางคานาบ้าค่ะรักฉันวันละนิดแต่รักนานๆ นะ

ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะ 6:00 น.ได้เวลาพี่ตื่นกลับบ้านบ้างนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายเส้นทางเชียงใหม่เรารถราก็เยอะเป็นช่วงของเย็นวันศุกร์ซะด้วยอาจจะมีบางเส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ้างทำถนนบ้างขุดโน่นขุดนี่บ้างปกติจริงๆนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งท้ายวันศุกร์อย่าไปเครียดมากกันละกันค่ะกลับบ้านถึงบ้านก็พักผ่อนเต็มที่พรุ่งนี้วันเสาร์บางคนก็พักบางคนก็อยากมาทำงานกันอยู่ลุยกันต่อกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยชั่วโมงนี้ค่ะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติเลือกวิกผมครั้งใดมั่นใจกับไฮยูวิกนะคะและมือเย็นของคุณค่ะแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่านเจ็ดยอดรอคุณอยู่ทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะและก็ฝากส่งท้ายกับอิสุสุศาลาเชียงใหม่ด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปเจอกันที่งานนี้นะคะจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนวันนี้ถึง31กรกฎาคมพบกับบูธของ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ที่บิ๊กซีแม่เหียค่ะจัดโปรครบทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่บอกเราจัดให้ได้เสมอนะคะออกรถกับ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายในทุกอาชีพเลยค่ะข้อเสนอพิเศษมากมายพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรพนักงานประจำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีรถพร้อมออกทันทีเอกสารไม่เยอะอนุมัติก็ไวทดลองขับถึงที่ส่งรถถึงบ้านเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้กับ Isuzu ศาลาทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาที่หน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทราย0534 0532 0002ค่ะ0532 0002เบอร์เดียวจบครบทั้ง5สาขาของอีสุสุศาลาพร้อมให้บริการเสมอนะคะสิ่งที่ฉันหวังกบทรงสิทธิ์และกบสวนิชกับพากันจนเจอค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายๆเลยนะคะวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายวันนี้ไปก่อนขอบคุณการติดตามสวัสดีค่ะ

0: National
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหา

0: ของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นมาสุขวันนี้นะครับวันนี้ก็ดูท้องฟ้าอย่างใสๆอยู่นะฮะวันนี้ถ้าไม่มีฝนนี่ก็อาจจะมืดช้าหน่อยนึงแต่ถ้ามีฝนก็คงจะเหมือนเมื่อวานนะฮะแต่ดูทางแล้วยังไงวันนี้ก็ตกแน่นอนในช่วงกลางคืนก็เผื่อไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเย็นมาสุขอย่างนี้การจราจรคับข้างหนาแน่นทุกที่เลยทีเดียวมาตั้งแต่ 5:00 กว่าๆแล้วคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงเหมือนเดิมนะครับกับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุนะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้มันสุขด้วยนะครับความสุขสนุกสนานแน่นอนทุกๆสุดสัปดาห์เราก็คงจะหาที่ไปทานอาหารค่ำกันนะครับแล้วก็สังสรรค์เฮฮาโดยปกติของเรากันอยู่แล้วนะฮะไปที่เดียวครบเลยวันสต็อปเซอร์วิสไม่ต้องวิ่งหลายร้านนะฮะทานข้าวที่นี่ฟังเพลงที่นี่ปิ๊กบ้านจากนี่จบเลยทีเดียวนะฮะ0534006777 The Best in Town กับ Warm Up Cafe ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจน 19:00 น.กับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ดูเวลาแล้วก็กลางๆนะฮะหวังว่าบางท่านถึงบ้านแล้วก็สบายไปนะวันนี้ใครยังไม่ถึงบ้านก็อีกแป๊บเดียวคงถึงแล้วฮะตอนนี้นะฮะดูท่าทางระหว่าง 6:00 น.ถึง 20:00 น.เนี่ยส่วนใหญ่จะถึงบ้านแล้วล่ะถ้าไม่มีฝนหรือว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นนะคุณผู้ฟังหรือว่ามันไม่มีกิจกรรมอื่นๆก็คงจะถึงบ้านตามปกติบางท่านก็ถึงแล้วนะฮะในช่วงนี้คุณตอนนี้เหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวจะสิ้นเดือนแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมใช่ไหมเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะฮะเทศกาลอะไรอีกล่ะนะฮะเข้าพรรษามีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาในช่วงฟิเลตหน้านี้เยอะแยะกันเลยทีเดียวมีกิจกรรมอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังค่ะเดียวกันช่วงนี้รู้สึกว่าเห็นมีลำไยนะฮะลำไยเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับก็เห็นเริ่มมีการเก็บลำไยละนะครับอันนี้ก็เห็นไกลๆยังไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะฮะใครทานลำไยบ้างนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคนเชียงใหม่ไม่ค่อยกินลำไยจริงป่าวไม่รู้นะแต่ผมเผลอไปได้ชอบเด็ดหยิบเด็ดจากต้นเนี่ยโดนดุประจำเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติดีอร่อยดีหวานดีนะฮะแต่กินเยอะก็ไม่ค่อยดีมันหวานเกินแต่ยังไงก็ชอบมันหวานกินแล้วชื่นใจสบายใจหวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะสดชื่นโดยไม่ต้องกินลำไยนะเอาแค่นี้แล้วกัน Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

หมดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่นะครับเราไปฟังการถ่ายทอดข่าวช่วง 19:00 น.ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันนะครับขับลงถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

0: ่สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการประกาศให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
2: นายพรรณปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึงร้อยละ80ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
3: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานย

0: จนในอนาคต
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเอาเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเด็ดเด็ดลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวและเราจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยและแรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็คู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตภาพแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
3: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นกระทงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
2: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
4: นายณัฐพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
5: เขาให้ยุทโธปกรณ์มาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็บอกว่าวิ่งเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกที่สุดกว่าทันสมัยแพทย์ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
0: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
6: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
7: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
6: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
8: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที

0: เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร้อน
1: เวลา20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน

0: ประสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนคร
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้

0: วยจ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
0: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบ 26-30 กรกฎาคม 2569 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2569 ฉบับที่2ในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงรันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้น

0: นต์สาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: 对，
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกรมการขนส่งทางบก MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้หากค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีจริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ.2565ถึง2570เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกร่วมหารือแนวการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมีความเป็นสากลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีและเป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนเสียก่อนข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้นจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

0: 25% ที่ Global Health ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long Play Station, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio, freshen up. สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220099
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยอีซูซูสาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: Chiang Mai Radio, freshen up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ำพาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าทุกท่านทุกคนทุกสารทิศมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยญาติโยมในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเพเหระเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอขอบใจต่อญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการมาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจหลายๆนื้อเอาละต่อไปเอามาไหว้พระสวดมนต์กันเนาะเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตบ้าบ่ได้ก็ตั้งใจฟังก็ได้บุญได้กุศลเกิดเป็นสิริมงคลเหมือนกันทั้งนั้นอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะ

ังนมามิกราบพระสงฆ์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสปังคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโท

นุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญญะโยจะมะนาปุจจุดัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะเวนัสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจันตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจะมะนาปุจจคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจะมะนาปุจจคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภาคินิอริยะยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสันจิจัมปันังชีวิตาบุโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะโหจังโหสันติสังฆาโตตัมมันังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโหจังคาจตถาปะเรสัมมาทุปิ

ันเตตุกิเตติสวะพุทธังเคสัตตะเทสัญเยเตจัตังอภินันเดตวะโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนตัดเทเลนะตัญเยวะปะนาปิตาวะนัสสะทะรังสัมโมทิตาวะจะอาภาธาตัมมะพุทธาสิธานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะอินทติจังอภัทธาตินันนัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัทธังอุตมังปะรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาปุปัสสมินตุเตสักกัตตุธัมมรัตนังโอสัทธังอุตมังปะรังปัลลิราหูปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปัสสัมเมตุเตสักกัตตสังฆรัตนังโอสัทธังอุตมังวะรังอาหูนายังปาหูนายังสังฆเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังบาลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตติอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตองกันหายิเทวเตปริวัจเจลจะตันเตอมนุสสยิปวเกพยัคเคนะเกวิสิภูเตอกัลละมัลลานิณวาสัพพะสัมมามรณมุตโตตัปเปตัวกาลมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังทารนังปัจจนังขรุงปะเลสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภา

สัทธาสุทีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตด้วยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์พุทธังคะปริยยะตุหังยังยันตุนิมิตังสักกตัวนัตติเมอธิอุณัสวิจโยมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านทั้งหลายแม้นว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอย่างนักอย่างร้ายในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาอันพิเศษเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นอันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าโดนแห่งข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลและไกลขอไปมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยยะกังวลอันตรายอุทกภัยบาตภัยอคิภัยอุปติภัยและโรคภัยอย่าได้เกิดมีมาใกล้และมากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่เพราะว่าการเกษตรการค้าการขายญาติโยมก้าแม่นขายหมานให้จำเริญในหน้าที่การงานและสมดังกรรมกรรมพาธนาดังกับปอนพระทัตว่าอายุวันนะสุขภละจงบังเกิดมีกระยมทุกท่านทุกคนเจริญพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเมื่อวานนี้กินก็ง่ายมาแล้วมาถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตำบลหนองตองตะวาตอนบ่ายก็ฝนลงบะบะบะนอกนั้นก็หลายที่หลายแอ่งหลายหนมีฝนตกอยู่ตลอด24ชั่วโมงที่ตมาภาพและยมผ่านมาก็นับว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีนักผ่านต่อไปจนได้ร้อยสาวปีตะวาฉันเจ้าแล้วก็ไปร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านต้นแก้วพดุงวิทยาตำบลขุนคงอำเภอหางดงร่วมกับคณะครูอาจารย์และกรรมการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจะขยายห้องเรียนทุกครั้งมาตึกเพียงแต่แค่มัธยมต้นคือม.3ปีต่อไปข้างหน้าจะขยายต่อม.ปลาย4-5-6ก็หันสมควรที่ต้องขยายไปเพราะปัจจุบันโรงเรียนบ้านต้นแก้วประดุงวิทยานั้นมีนักเรียน 1,200 กว่าคนแล้วจากนั้นก็กลับมาวัดฉันเป็นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่วัดอยู่ว่าตราบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้วันนี้วันที่27เดือนกรกฎาคมวันที่25เดือนกรกฎาคม2569วันนี้ตอนเช้าจะไปที่บ้านใหม่ยังคำหลวงหางดงคุณโยมประเดินทางมาจากกรุงเทพ
นิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อจากนั้นฉันเป็นแล้วก็จะไปเน้อพี่น้องญาติทั้งหลายวัดธรรมนักธรรมนิมิตห้วยทรายหรือบ้านอ้อยตุลุงจะไปบ่ายสามโมงที่วัดบ้านอ้อยเป็นกระทำบุญประจำปีตานเตียนเข้าวัดสาปิกมาก็มาวัดมาว่าอาบน้ำอาบท่าคืนนี้ปะกันที่บ้านน้ำแพร่หลังวัดเกตคิชวาสในงานข่าวดำสองทุ่มปะตุลุงแน่นอนเนอญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเหลือเวลาอีกไม่สักกี่วันกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เทศกาลเข้าพรรษาก็จะมาลอดถึงตึงอีกวาระหนึ่งหมู่เฮาทั้งหลายเป็นเจ้าพุทธขอฝากว่าปีนี้สามเดือนนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีลห้าข้อว่าจะบักฆ่าจะบะเบียดเบียนเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์จะบัลลักจะบัจจกจะบัลโลภจะบัคงเอาของภัยมาเป็นของตัวบัมัวเมาลงในกาบะรักษะมานอกใจเมียมานอกใจผัวบัจุบัลไลจะอู้แต่ความเป็นจริงบัปดบัโกหกบัตอแหลบัยุยงยุแย่บัดาภัยบ่อู้บ่จาดในสิ่งที่ไม่มีเหตุและมีผลในทางดีบ่ดื่มเหล้ายาเมาทุกชนิดบ่เสพติดในฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาหมาตั้งจิตเอาว่าปีนี้สามเดือนนี้จะรักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์สมาภาพยมทำได้ยมทั้งหลายทำได้เพราะทุกวันนี้ยมก็มีศีลห้าอยู่ในจิตในใจแล้วถึงบางท่านห้าข้ออาจจะเหลือสี่เนาะบางท่านเหลือสามบางท่านเหลือสองบางท่านเหลือข้องอันที่บ่มีศีลสักข้อมันเป็นไปบ่ได้มันต้องมีศีลเหมือนกันหมดถ้าเฮาล่วงข้อศีลเนี่ยญาติโยมมันก็เป็นการละเมิดในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมยกตัวอย่างข้อปานาติบาตเนี่ยฆ่าสัตว์ทัดชีวิตนี่ญาติโยมวิบากกรรมเฮาก็ย่อมจะได้รับถ้าเป็นกรรมหนักตายไปก็ตกมนรกได้เกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาเป็นงัวเป็นควายเป็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่สัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีตินมีตินสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำโดยวิบากกรรมอาการผิดศีลเอาก็คงได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกรรมอันก็เกิดได้กำเนิดเป็นเปรตนะเป็นเปรตคือแดนแห่งเปรตอดอดกั้นกั้นอยากอยากให้หอนวนทุกข์ทรมานทรกรรมกรรมอันก็ไปเกิดเป็นคนที่มีอวัยวะพิการขาคุดมือด้วนตาบอดหูหนวกก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พิการเกิดเป็นสัตว์ก็พิการมีแข้งมีขายังเปิ้นนั่นเป็นกรรมวิบากโทษเบาที่สุดมาเกิดในโลกมนุษย์
ก็จะมีอายุสั้นจะแลยมทั้งหลายห้าข้อเนี้ยเป็นวิบากกรรมต่อบุคคลที่ทิฏฐิอยากสิ้นข้อที่หนึ่งถ้าเอาอยู่ไปอยู่มาล่วงสิกขาบทข้อที่สองไปเอาของที่เพิ่นมีเจ้าของเพิ่นไม่ได้ฮื้อด้วยอาการแห่งขโมยลักทรัพย์โลภโกงย่อมได้รับกรรมวิบากตายแล้วบอกว่าย่อมจะไปเกิดในนรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปเป็นเปรตก็ได้เป็นคนทุกข์ยากไร้เข็ญใจไร้ที่พึ่งที่อิงโทษเบาที่สุดเกิดเป็นคนทุกข์ยากอับจนถึงมีเงินมีทองก็ย่อมชิบหายเพราะเอาไปคดไปโกงของเพิ่นมาไปลักไปจกเอาของเพิ่นมาวิบากกรรมเหล่านี้ก็บ่หนีไปไหนก็จอยตอยตามอยู่ตลอดศีลข้อสามเท่าล่วงละเมิดตายแล้วเกิดมรณะเนี่ยสังเกตดูตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสามมรณะเป็นที่ไปเกิดเป็นที่ไปอยู่เป็นที่ไปอาศัยแล้วก็คนที่เกิดมาในโลกนี้ก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาเป็นงัวเป็นควายว่าตุเจ้าว่าคนบ้านเจ้าถ้าทำผิดศีลผิดธรรมตายแล้วเกิดเป็นหมาอยู่ในวัดเป็นแมวเฝ้าอยู่วัดนะครับหมานักอย่างกรรมอันก็เกิดเป็นเป็ดเป็นคนมีสุขภาพร่างกายทุพพลภาพผสมประกอบกิเลสเป็นนั้นเป็นนี้สปะวะโลกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตลอดรักษาบ่หายโทษเบาที่สุดเกิดมาเป็นคนย่อมเป็นคนที่มีศัตรูรอบด้านพร้อมไปเล่นผัวเปิ้นไปเล่นเมียเปิ้นโลกเนาะล่วงละเมิดศีลข้อที่สี่มุสาตายแล้วเกิดในนรกได้ไหมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นคนที่ไปอู้ไปจ๋าอย่างกับภัยมันเป็นที่เชื่อที่เคารพนับถือแล้วคนเหล่านี้ที่จุกินไล่กินดาปะเนี้ยปากบึนพื้นลืออันก็ปากเหม็นตดเบาที่สุดเกิดมาเป็นคนก็จะถูกคนอื่นมากล่าวมาด่ามาว่ากล่าวตู่อยู่ตลอดเวลามาสับมาแจ้งตลอดเพราะตัวเฮาผิดสิ่งข้อที่สี่สุราเมนี่จะตายแล้วไปตกมนหกหรือบางอันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างม้างัวควายเป็ดไก่หมูหมาเกิดเป็นเป็ดอดอดกั้นกั้นยากยากประการสำคัญจะเป็นผู้มีสติบัตสมประกอบเพราะว่าคนที่ดื่มมันก็ถึงขาดสติตดเบาที่สุดนอบออกไม่ออกเกิดเป็นคนย่อมเป็นบ้าเป็นบอเป็นคนบัดเต็มอันนี้เป็นผลวิบากกรรมในการล่วงละเมิดศีลถึงห้าข้อญาติโยมฟังแล้วลองนำไปคิดว่าพรรษานี้จะทำจิตรักษาศีลทั้ง5ข้อ
ให้บริสุทธิ์ธรรมะว่าโยมทำได้นะโยมทำได้ไม่มีปัญหาอย่าให้ปัญหาเกิดขึ้นว่าบ่าวบ่าวพระเจ้าฝากไว้เนอะเอาละสาธุชนญาติโยมวันที่18พระกันที่วัดพระสิงห์ในงานที่พระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุตลอดจนพระไตรพระราชทานที่วัดพระสิงห์จะมีการอบรมสมโภชวันที่27และวันที่28ทุกเจ้าวัดหนองตองจะไปวันที่28ประกันเวลาบ่าย3โมงอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ติผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงเห็นโทษจึงเห็นพิษเห็นภัยของตาเป็นผู้บ่อนทำลายชีวิตเราทุกวันบ่อนทำลายความสุขเราทุกวันบ่อนทำลายรายได้เราทุกวันบ่อนทำลายรายจ่ายเราทุกวันพวกเราพิจารณาดูว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าตาของเราหูของเราได้รับการฝึกฝนอบรมตาของเราก็จะเป็นตาของผู้รู้หูของเราก็จะเป็นหูของผู้รู้จมูกของเราก็เหมือนจมูกผู้รู้ลิ้นของเราก็เหมือนลิ้นผู้รู้ลิ้นของเราก็เหมือนลิ้นผู้รู้กายของเราก็เหมือนกายผู้รู้พวกเราทั้งหลายพิจารณาจิตของเราก็เป็นจิตของผู้รู้ทุกวันนี้ตามันเป็นผู้ไม่รู้อายตนะภายนอกภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นผู้ไม่รู้มันไม่สามารถแยกแยะสามารถแยกแยะสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่ได้มันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ไม่ควรรู้เวลานี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเหมือนถังขยะเหมือนถังขยะเศษทองคำก็อาศัยถังขยะเศษทองเหลืองก็อาศัยขยะเสร็จอาหารก็ไว้ในขยะมันเป็นขยะหมดเนี่ยพวกเราทั้งหลายหรือว่าคนตายหนึ่งวันนี่คนตายเพราะตานี่กี่คนเราพิจารณาดูตายเพราะตากี่คนรู้สึกไม่พอใจต่อวันนี่กี่คนหลงไหลซึ่งกันและกันกี่คนไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วก็เพิ่งรู้จักกันเนี่ยหลงไหลกันกี่คนเสียคนเสียใจเสียตัวเสียใจไปกี่คนต่อวันเนี่ยเราสูญเสียเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ด้วยตาของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นถ้าตาเราไม่ได้รับการฝึกฝนตาเราเนี่ยคือเป็นผู้บ่อนทำลายชีวิตของเราถ้าตาเราเป็นรู้ถ้าตาเราเป็นผู้รู้ตาเรานั้นก็จะรู้สิ่งที่เราควรรู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นของร้อนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นของเย็นรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเน่าของเหม็นมันจะรู้แบบนี้นะพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเราต้องได้รับการฝึกฝนอบรมโดยใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละให้รู้สึกกายรู้สึกจิตเห็นกายเห็นจิตของเราเป็นที่ตั้งแล้วเอากายกับจิตนี่แหละเป็นหลักที่พิจารณากายของเราก็ต้องประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาของเราประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อตาของเราประกอบไปด้วยหูตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเครื่องมือของจิตจิตไม่ได้ฝึกฝนอบรมอีกจิตก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นทองคำมันก็ไม่รู้สิ่งนี้เป็นเพชรเป็นพลอยมันก็ไม่รู้เพราะจิตมันไม่ได้ฝึกจิตจึงเป็นจิตผู้ไม่รู้แน่พวกเราทั้งหลายเมื่อจิตของเราเป็นจิตผู้ไม่รู้ มันก็ไม่รู้จะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทั้งที่เป็นทองคำทั้งที่เป็นเพชรชั้นหนึ่งอัญมณีชั้นหนึ่งมันก็ไม่รู้พอมันไม่รู้มันก็เกิดความเสียหายกับชีวิตของเราเกิดความเดือดร้อนกับชีวิตของเราพวกเราต้องพิจารณาว่าเราแค่ตาของเรานี่มันนำความทุกข์มาให้เราวันได้กี่สิบครั้งตาเรารู้สึกสัมผัสกับวัตถุสิ่งของต่างๆเกิดสิ่งที่พอใจเกิดสิ่งที่ไม่พอใจได้กี่สิบครั้งล่ะเราต้องพิจารณาดูเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในพวกเราต้องพิจารณาผู้ที่มีสติปัญญาจึงรู้ว่าตาเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นกำเนิดสุขเกิดที่ตาทุกข์เกิดขึ้นที่ตาถ้าตามันยังไม่รู้ตามันก่อนรับทั้งสองอย่างสุขเกิดมันก่อนรับทุกเกิดมันก็รับเนี่ยพวกเราทั้งหลายมันรับหมดทุกอย่างถ้าตาเราได้รับการฝึกฝนอบรมเรียกว่าตาผู้รู้หูตาของผู้รู้ก็จะไม่ยึดติดกับที่ตาที่มันสัมผัสกับรูปหรือที่ตามันสัมผัสกับสิ่งต่างๆสุขก็ไม่ต้อนรับทุกข์ก็ไม่ต้อนรับเพราะตามันเป็นผู้รู้รู้ว่าสุขว่าทุกข์มันไม่เที่ยงสุขทุกข์มันเป็นอนิจจังสุขทุกข์เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้สุขทุกข์มันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลาให้เราเข้าใจเช่นนี้ผู้ที่ฝึกจิตเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตานั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษหากตาเราไม่ได้รับการฝึกฝนนี่เราจะต้องได้ประสบแต่ความทุกข์แต่พวกเราต้องพิจารณาเราเสียเงินเพราะตาเนี่ยไปกี่รายล่ะพวกเราวันหนึ่งทั่วประเทศไทยเราเสียเงินไปกี่แสนล้านกี่หมื่นล้านล่ะทั่วโลกจะพิจารณาดูเราเสียเงินสูญเสียไปมหาศาลเพราะตาไม่ได้รับการฝึกฝนไปซื้อสิ่งของใดก็ได้สิ่งของที่ของปลอมของไม่มีคุณภาพที่พวกเราต้องพิจารณาดูตาผู้รู้ก็คือตาที่มีสมาธิเมื่อตามีสมาธิตาจะเห็นสิ่งใดจะขยายผลการรับรู้ของสิ่งนั้นให้เกิดคำว่าละเอียดสมาธิก็เปรียบเสมือนแว่นตาที่เราใส่แว่นตาและไปดูตัวหนังสือเนี่ยมันจะคมชัดขึ้นนั่นแหละพวกเราทั้งหลายสมาธิจะขยายผลการรับรู้ของตาดังเราใส่แว่นตาและไปอ่านตัวหนังสือเล็กๆจากตัวเล็กเป็นตัวโตจากเส้นบางๆกลายเป็นเส้นหนาจากที่มันดำจากที่มันยังไม่ดำดีพอเราใส่ตาสายตาแว่นตาแล้วมันจะดำสนิทตัวหนังสือมันจะเกิดคำว่าตามีสมาธิสมาธิขยายผลการรับรู้ของตาไปซื้อเพชรซื้อพลอยก็ได้ขอพลอยชั้นหนึ่งเพชรชั้นหนึ่งเนี่ยสมาธิเป็นผู้กำกับการรับรู้ของตาแต่พวกเราพิจารณาดูนี่นั่นแหละว่าตาเราจะเป็นอย่างนี้เราจะต้องให้ตาเรามีสมาธิเมื่อตามีสมาธิตารู้เห็นสิ่งใดตาก็จะไม่สะสมสั่งสมสิ่งที่เรารู้ไม่สะสมสั่งสมสิ่งที่รู้แล้วเรารู้เราจะพิจารณาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันหูของเราก็เช่นเดียวกันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อชีวิตของเราอย่างแก๊งสแกมเมอร์โทรศัพท์มาหาเราอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเราทั้งหลายพิจารณาดู แล้วเราก็ไปกลัวไปเชื่อมันได้ยินทุกวันว่าแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนดูดเงินดูดทรัพย์สมบัติไปหมดอย่างนี้แต่พวกเราต้องพิจารณาดูชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้หมดถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนหูของเรานี่มันเป็นต้นกำเนิดความสุขความทุกข์อีกได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกเขาพูดดีพูดเพราะก็รู้สึกเขาพูดไม่ดีไม่เพราะพูดไม่ดีก็มีความรู้สึกแล้วก็คิดเองเองเอาคำพูดมาตัดสินว่าคนนี้อย่างนี้อย่างนั้นทั้งความสุขความทุกข์ก็คิดเองเองว่าอย่างนี้อย่างนั้นคิดแทนคนพูดทั้งที่คนพูดไม่ได้บอกเราว่าฉันรักเธอฉันเกลียดเธอฉันเบื่อหน่ายเธอมาไม่ได้พูดแต่คนฟังรับรู้รู้สึกมโนปรุงแต่งนี่แหละพวกเราทั้งหลายคิดเองเองเนี่ยหูของเราได้ยินเสียงนะคิดเองเองเข้าข้างตัวเองหลงตัวเองจนถึงที่สุดก็ถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะการโลกสื่อสารปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์สื่อสารหาคู่ครองมาใช้แอปหาคู่เสียงเหมือนเด็กอายุ18แต่ตัวจริงๆคนอายุ60อย่างเงี้ยเราก็หลงไหลไปแล้วแต่พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาดูหลงไหลคำพูดขับไปแล้วเหมือนเรากินอาหารแทบจะอิ่มแล้วเห็นไหมอ้วกก็ไม่ได้อ้วกก็ไม่ออกนี่แหละพวกเราพิจารณาดูแล้วหลงในเสียงแล้วหลงในเสียงยึดติดในเสียงทำให้เราเสียงนั้นบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตเราจะต้องมาฝึกหูของเราให้หูของเราได้มีสมาธิหูมีสมาธิแล้วว่าหูผู้รู้หูมีสมาธินะหูมันเมื่อความสงบเงียบเกิดขึ้นที่ตาผู้รู้จะรับรู้เห็นในอื่นละเอียดเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่หูนั้นก็ละเอียดแต่พวกเราทั้งหลายเราได้บอกอย่างที่เรานั่งสมาธิหูได้ยินเสียงมันยังเป็นทุกข์เลยแต่หูมันได้ยินเสียงมันยังเป็นทุกข์นั่งสมาธิก็ยังเป็นทุกข์นึกดูนี่พวกเราจะพิจารณาดูไม่ทำงานก็บอกว่าเป็นทุกข์พอไม่ทำงานก็บอกว่าไม่สนุกเบื่อเซ็งเห็นไหมนี่แหละอนุภาพของกิเลสที่อยู่ในใจของคนทุกคนอนุภาพของความโลภความโกรธความหลงอนุภาพของอวิชชาที่อยู่ในจิตใจมาปิดบังความจริงเห็นความไม่เป็นจริงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นความไม่เป็นจริงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างความจริงก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันจะเป็นแบบนี้จึงมีอ้างตลอดว่าไม่ได้ทำงานถึงเกิดอาการเป็นอย่างนี้คนที่ทำงานก็อ้างอีกฉันทำงานถึงฉันเป็นอย่างนี้ไม่มีรักพักผ่อนนี่แหละแต่พวกเราต้องไม่ได้เมื่อเราไม่ได้รับการฝึกฝนมันจะเป็นผู้ไม่รู้เมื่อมันเป็นผู้ไม่รู้แล้วมันจะทำผิดตลอดเวลานะแล้วมันก็จะเกิดอาการตลอดเวลาเวลามีงานหนักก็มีอีกอารมณ์หนึ่งพอมีงานน้อยก็อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์มันไม่สม่ำเสมอนี่เพราะเราสติเราอ่อนแอสมาธิเราอ่อนแอมันจึงปกครองอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องให้เรามีปัญญาปัญญามันก็อยู่ในสมาธิสมาธิก็อยู่ในปัญญาทั้งปัญญาสมาธิก็อยู่ในศีลศีลก็อยู่ในปัญญาศีลก็อยู่ในสมาธิมันจะเกิดคำว่าความดีคนดีของดีของบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แต่พวกเราต้องพิจารณาแต่หูของเราเนี่ยมันสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยพวกเราพิจารณาดูเราสูญเสียไปเท่าไหร่หลงเขาเสียใจกี่คนต่อวันถูกเขาหลอกกี่ครั้ง เชื่อคำพูดเขานี่กี่ครั้งที่เขาหลอกเราละพิจารณาดูพวกเราต้องพิจารณาดูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจึงเกิดการจึงเกิดความเห็นความจริงสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่หูทั้งหมดแล้วก็จึงรู้ว่าทั้งตาทั้งหูก็รู้อีกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้สัมผัสได้มันไม่สามารถคงที่เหมือนก้อนน้ำแข็งมันก็แปรสภาพไปตลอดเวลาเหมือนลูกอมที่เราอมอยู่ในปากมันก็หมดสิ้นไปตามกาลเวลาเหมือนข้าวในจานข้าวในถาดในโต๊ะอาหารที่เรากินมันก็เปลี่ยนแปลงหมดสิ้นไปมันก็เป็นเช่นนั้นแหละสุขทุกข์ก็มีระยะเวลาดังเรากินข้าวแต่ความสงบยาวนานในพวกเราทั้งหลายเราต้องการความสงบเป็นสิ่งเราต้องการความสงบเป็นสิ่งที่ยาวนานที่สุดของชีวิตสุขมันต้องการแค่เวลาแค่เราสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาเหมือนเรากินข้าวมีความสุขพอท้องเริ่มอิ่มเต็มแล้วลำไส้เริ่มเต็มแล้วจะเกิดอาการละอาหารเริ่มไม่อร่อยนะพออาหารไม่อร่อยก็จะไม่กินลุกนะสุขทุกข์เราต้องพิจารณาให้มีระยะเวลาเราดั่งกินข้าวสุขทุกข์เราพิจารณาดูที่มันเกิดขึ้นเหมือนมีระยะเวลาเท่ากับเข้าห้องน้ำให้เราคิดอย่างนี้นะพวกเราต้องพิจารณาเวลาเรานอนเนี่ยมันสงบเนี่ยสงบเราต้องการมากที่สุดสุขทุกข์เราต้องการแค่บางเวลาแต่ความสงบนั้นเราต้องการมันตลอดเวลาทุกลมในหายใจแม้กระทั่งในความสุขเราก็ยังต้องการอยู่ความสุขยังไม่เพียงพอนะในความสุขก็ยังต้องการความสงบไม่อีกในพวกเราพิจารณาดูในความสุขที่มันเกิดขึ้นมันยังต้องการความสงบอีกเหมือนชายหญิงมาเจอกันแล้วมันก็จะเกิดว่าความสุขอีกคนหนึ่งไม่ตอบสนองในความสุขนะเห็นไหมมันก็ยังต้องการความสงบเกิดขึ้นในความสุขสุขนั้นถึงจะสุขที่แท้จริงเรียกว่าสุขสงบสุขนั่นคือสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์ของโลกมนุษย์ถ้าสุขตัวเดียวนี้เป็นสุขที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษดังสุขสามีดังสุขภรรยาวันๆเนี่ยฆ่ากันตายยิงกันตายทะเลาะกันตายผู้ชายไปผู้ชายไปมีผู้หญิงผู้หญิงไปมีผู้ชายเนี่ยเท่าไหร่ล่ะเป็นสุขนี่แหละมันทะเลาะกันสุขตัวเดียวได้เป็นพิษเป็นภัยถ้าสุขสงบสุขไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สุขภาพดีอายุยืนนี่มันแตกต่างกับสุขสองตัวสุขกับความสงบกับสุขของความสุขของเฉยๆนี่ที่เราเป็นอยู่มีสามีก็สุขมีภรรยาก็สุขมีลูกก็สุขอย่างเงี้ยเราพิจารณาดูวันหนึ่งนี่สามีทำให้เราทุกข์ใจกี่ครั้งวันหนึ่งภรรยาทำให้ทุกข์ใจกี่ครั้งเราพิจารณาบ้างวันหนึ่งลูกเรานี่พิษเป็นลูกหน่อยครับเราเสียใจกี่ครั้งเราต้องพิจารณาวันหนึ่งลูกทำเราดีใจกี่สิบครั้งเราพิจารณาแบบนี้ทุกวันในทุกวันทุกวันธรรมชาติของตาต้องการรับรู้สิ่งที่ดีธรรมชาติของหูก็ต้องการรับรู้ของสิ่งที่ดีนี่คือธรรมชาติของมันใครพูดเพราะหลงแล้วคำพูดอีกคนหนึ่งก็เหมือนกาวคนที่หลงไหลคำพูดก็เปรียบเสมือนหนูติดกาวมันหลอกเราหมดสามีหลงไหลภรรยาแค่ตาเห็นรูปภรรยาตัวเองก็หลงไหลภรรยาก็กลายเป็นกาวสามีก็กลายเป็นหนูติดกาวภรรยาก็ยึดทรัพย์สมบัติหมดหลงภรรยาตัวเองทุกอย่างเป็นของเมียหมดของภรรยาตัวเองหมดเลยวันหนึ่งเลิกทะเลาะกันขัดแย้งกันหย่าร้างกันผู้ชายมีแต่ตัวผู้หญิงตกอยู่ใต้อำนาจผู้ชายหลงผู้ชายอีกหลงในรูปผู้ชาย ผู้ชายก็กลายเป็นกาวผู้หญิงก็กลายเป็นหนูติดกาวผู้ชายพูดอะไรมาผู้หญิงก็เชื่อหมดใช่ไหมเชื่อหมดท้ายสุดผู้ชายก็เป็นผู้จัดการบริหารทรัพย์สมบัติอะไรก็เป็นชื่อของผู้ชายหมดวันหนึ่งแตกแยกอย่าล้างจบร้องไห้เสียใจอีกเห็นไหมนี่แหละเราเชื่อคำพูดในพวกเราทั้งหลายความพูดนี่สำคัญเราไปหลงไหลกับบทตาหูเนี่ยตาหูปากของเรานี่ทำให้เราเป็นทุกข์หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้กันหมดเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่เป็นเอกภาพมันไม่เป็นเอกราชมันถูกกิเลสหลอกหมดตาก็ถูกกิเลสหลอกใช่ไหมหูก็ถูกกิเลสหลอกนะเมียชั่วแสนชั่วพอเมียพูดดีแสดงอาการพูดดีแสดงอาการออกมาดีๆผัวก็หลงเมียอีกเห็นไหมถูกหลอกซ้ำซากก็ยังมีเพราะหลงเมื่อหลงแล้วไม่เห็นความจริงหูก็หลงในเสียงตาก็เห็นกิริยาการที่กายของสามภรรยาตัวเองแสดงออกนี่แหละพวกเราทั้งหลงเนี่ยในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะหลงในรูปรูปร่างภรรยาตัวเองรูปร่างสามีตัวเองเราหลงมันเห็นไหมพวกเราก็หลงในเสียงภรรยาสามีพูดพ่อพูดดีสามีผิดแทบตายพอสามีมาคุยมาพูดให้ฟังคอยตามสามีอารมณ์ที่รุนแรงหายหมดตอนที่สามีไม่มานะอารมณ์รุนแรงมากเหมือนจะฆ่าสามีตัวเองตายเนี่ยนี่พวกเราทั้งความว่าหลงเนี่ยมันทำให้มันน่ากลัวคนหลงก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยหลงเนี่ยเหมือนคนนอนหลับยังไม่ตื่นสักทีนั่นแหละคนหลงก็เป็นเช่นนั้นเหมือนคนนอนหลับมันก็หลับยังไม่ตื่นนะมันหลงแบบนั้นแหละไม่รู้อะไรเป็นอะไรเปิดทำงานการเสร็จเปิดตื่นทำมนุษย์ทำนี่เรียบร้อยมันยังไม่ตื่นเลยนี่ความหลงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราพิจารณาว่าจมูกของเราเมื่อตาเมื่อหูเมื่อจมูกของเราเนี่ยมันก็ทำเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษของเราเหมือนแล้วจับเหมือนตากับจมูกนี่จมูกกับตานี่มันชอบทำแน่ชอบล่วงชอบล่วงละเมิดล่วงละเมิดซึ่งกันและกันตาเห็นรูปของอาหารตานั้นก็สัมผัสอยากจะกินมีความรู้สึกแล้วว่ามันอร่อยตาตัดสินใจแล้วแค่ตาเห็นรูปตานั้นจะต้องอาศัยว่าอาหารนั้นอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่จมูกที่ลิ้นของเราเห็นไหมตาต้องอาศัยลิ้นอีกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเห็นไหมเนี่ยคือเห็นได้ว่ามันขัดแย้งไหมตาไปทำหน้าที่ตัดสินว่าอาหารนั้นอร่อยเห็นรูปแบบมันสวยดีมันน่ากินอยากกินแล้วคิดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือตาทำหน้าที่แทนปากแทนลิ้นเห็นไหมทำหน้าที่แทนลิ้นเอาอีกหูก็เอาอีกแล้วหูก็ชอบทำหน้าที่ผิดพลาดไปตลอดผิดพลาดดังหูเนี่ยดังจมูกไม่ใช่หูจมูกของเราเนี่ยทำหน้าที่ผิดพลาดมาตลอดในพวกเรากินอาหารที่มันเหม็นกินอาหารที่มันหอมเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลยว่ามันไม่อร่อยเราก็ตัดสินใจแล้วว่ามันอร่อยทำหน้าที่แทนลิ้นอีกแล้วเห็นไหมมันผิดพลาดอีกแล้วนี่แหละคือพวกเราหลงทางอย่างเงี้ยลบรสกินเสียงอาหารที่มันเหม็นถามว่าปลาร้าเนี่ยเราไปกินแล้วเกิดไปหลงในรสชาติอาหารอีกอาหารที่มันกินที่มันหอมเรากลับไปกินมันไม่อร่อยอีกเห็นไหมนี่มันผิดพลาดไหมล่ะพวกเราทั้งหลายการจะตัดสินใจใดๆทุกครั้งมันขึ้นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละมันจะทำให้เราผิดพลาดเสียเงินเสียทองเสียตัวเสียของเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันโง่เขาเรียกว่าตามันโง่จมูกมันโง่ลิ้นมันโง่นะมันโง่หมดจมูกมันก็โง่นะจมูกนั้นเนี่ยมันเหมือนจมูกหมาที่ดมทองคำเนี่ย มันเป็นแบบนั้นหมดแหละแต่พวกเราทั้งหลายมันจึงทำให้เรามันโง่หมดเราต้องมาฝึกจิตเราต้องมาฝึกจิตเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตมันเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือของจิตในพวกเราทั้งหลาย

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

0: เชื่อรถมานะมีการถือตัวซึ่งเป็นกิเลสที่ทำให้เปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาจึงไม่ลดตัวไม่เชื่อรถมานะมีการถือตัวซึ่งเป็นกิเลสที่ทำให้เปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขา
1: ดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขา
0: จึงไม่ลดตัวไม่โกงหัว
1: อ๋อมันก็เท่ากันศีลก็เสมอกันลดตัวไม่ทำไมว่าเขาเป็นผู้หญิงยังเป็นผู้ชายเขาเป็นโยมเราเป็นพระเป็นพระก็จริงเราอายุมากกว่าอย่างนี้
0: เป็นมนอบความรู้เป็นมานะอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเอานอบความรู้นั้นจะเป็นการลดมานะเปล่าวางลงอย่าลืมว่ามานะนี่เป็นสิ่งที่สตรองเป็นสิ่งที่แข็งแรงมากเพราะมานะนี่จะสิ้นไปก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์นะพระโสดาบันยังมีมานะอยู่แต่มันละเอียดกว่ามานะ

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
8: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
8: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
9: เชิญติดตามชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องวิคติฉะชาดกฤาษีนักโต้วาทีเรื่องมีอยู่ว่าหนุ่มคนหนึ่งแห่งตระกูลพราหมณ์ในกาสีรัฐเกิดเบื่อหน่ายในกามคุณจึงละทิ้งบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระฤาษีบำเพ็ญเพียรลดละกิเลสอยู่หลายปีจนได้ฌานจึงออกจากป่าไปอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วสร้างอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาชาวบ้านแถบนั้นเลื่อมใสศรัทธาจึงพากันมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอยู่มาไม่นานมีนักโต้วาทีคนหนึ่งซึ่งเป็นปริภาชกได้มาท้าโต้วาทีกับใครต่อใครแต่ไม่มีใครหารสู้คนผู้หนึ่งร้องตะโกนว่าถ้าเก่งจริงก็ไปท้าพระฤาษีของพวกเราสิเขาบอกให้ชาวบ้านนำทางเข้าไปเขาพร้อมจะโต้วาทีกับใครก็ได้ชาวบ้านอยากเห็นคารมของพระฤาษีจึงพาเข้าไปทันทีพระฤาษีออกมาต้อนรับเชิญให้นักโต้วาทีนั่งแล้วถามขึ้นว่าท่านผู้เรืองปัญญาท่านต้องการจะดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาที่ใสสะอาดและมีรสหอมหวานบ้างไหมนักโต้วาทีอยากจะแสดงภูมิปัญญาของตนจึงกล่าวยี่ยวนว่าท่านเชิญให้เราดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาอย่างนั้นเหรอแล้วเอาอะไรล่ะคือคงคาน้ำดินทรายคือแม่น้ำคงคาหรือฝั่งนี้เป็นคงคาหรือฝั่งโน้นเป็นคงคาท่านลองตอบดูสิพระฤาษีฟังแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังทดสอบภูมิปัญญาจึงโต้กลับไปว่าเมื่อท่านยกน้ำดินทรายแยกฝั่งนี้และฝั่งโน้นออกจากกันเสียแล้วจะมีคงคาได้อย่างไรเล่านักโต้วาทีฟังแล้วไม่รู้จะโต้ตอบออกไปอย่างไรจึงลุกขึ้นไปกล่าวลาแล้วรีบไปจากที่นั่นทันทีพระฤาษียืนมองนักพูดเดินจากไปจนลับสายตาแล้วกล่าวกับชาวบ้านที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เห็นอยู่กับผู้ที่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ได้เห็นจงรู้เถิดว่าผู้นั้นจะต้องเร่ร่อนไปอีกนานเชียวจะไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการเลยเพราะผู้ที่ได้สิ่งใดแต่ไม่ยินดีกับสิ่งนั้นหรือปรารถนาสมบัติใดแต่กลับติเตียนสมบัติที่ได้มานั้นนี่แหละขึ้นชื่อว่าความปรารถนามีอารมณ์อันไม่สิ้นสุดฉะนั้นเราจึงขอแสดงความนอบน้อมแก่ผู้ที่ปราศจากความปรารถนาธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจอคนชอบข่มควรข่มกลับบ้างดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพึงข่มคนที่ควรข่มพึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง
6: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

ติเตทักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิทัม

มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษคลั่นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตี
4: สาธุ
3: เจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมวันนี้วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน4ปีรากาที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้จะพูดเรื่องความหมายหรือว่าความล้ำลึกของคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิและสังฆังสรณังคัจฉามินะคะคำพูดนี้เป็นคำพูดสั้นๆนะเป็นคำที่พวกเราคุ้นหูมากแต่ว่าความหมายโดยพิสดารคือสิ่งใดนะพอดีได้มีโอกาสไปค้นคว้าจากพระไตรปิฎกได้พบเรื่องราวที่มีผู้หนึ่งเศร้าโศกคือท่านพระอานนท์เศร้าเสียใจแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าธรรมะหายแซบหมดไม่ปรากฏที่ใจเลยทิศทั้งหมดมืดมนอนตะการล่ำให้น้ำตาไหลนะ ระสารีบุตรปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะเสียใจมากพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าแล้วพระสารีบุตรเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์เอาไปด้วยหรือเปล่าท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าไม่ได้เอาไปแต่พระสารีบุตรดีอย่างนี้อย่างนี้ก็พรรณนานะพรรณนาคุณของพระสารีบุตรฟังแล้วก็จะซาบซึ้งก็จะน้ำตาไหลไปด้วยแหละแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เราก็บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเนี่ยสามอย่างเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วชาตังมีแล้วเป็นแล้วนะเป็นพระสารีบุตรแล้วเนี่ยภูตังเป็นแล้วเนี่ยนะและทำร่วมกันมาแล้วอยู่ร่วมกันมาแล้วบวชร่วมกันมาแล้วเนี่ยสังขะตังสามคำนะอะไรนะชาตังภูตังสังขะตังสิ่งเหล่านี้ใครจะปรารถนาว่าขอให้สิ่งเนี้ยสิ่งที่ชาตังภูตังสังขะตังเนี่ยอย่าได้สุดโทรมเสื่อมสลายไปหมดเลยนะฮะอย่าได้ปโลกธรรมมังเนี่ยมันไม่ได้อย่ามาปรารถนามันจะไม่ได้สมปรารถนาพอดีพระอานนท์เป็นเพียงพระโสดาบันเนาะก็เลยรับไม่ได้อย่างเงี้ยขาดพระสารีบุตรไปแล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าอานนท์เธอจงมีบุคคลมีผู้เกี่ยวข้องมีอัตตาเป็นเกาะมีบุคคลมีผู้เกี่ยวข้องมีอัตตาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยคือเนี่ยตอนนี้มีคำว่าคือด้วยนะคือหมายความว่าเนี่ยคือเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนะอนนท์อย่างเงี้ยประโยคนี้คือตัวเฉลยแล้วก็ตรัสต่อมาอีกว่าคือเธอจงภาวนาสติปัฏฐาน4บ่อยๆเพราะคนที่ภาวนาสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นคนมีที่พึ่งนะตรงนี้ฮะทำให้อาจารย์ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าถึงต้องไปตัดถึงอัตตาก่อนอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาเนี่ยนะประโยคเนี้ยเอ๊ะก็สงสัยมานานหลายวันที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาพูดอัตตาให้มันปวดหัวอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเลยไม่ดีเหรอแล้วเอาแค่ธรรมะเนี่ยโอ้ก็มาปิ้งไงฮะปิ้งตรงนี้ว่าคือพุทธเจ้าพูดเป็นไนยะไว้แต่ตอนหลังมาเฉลยเลยเฉลยว่าไงบุตรังสรณังกัจฉามิดัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินี่ฮะนี่คือตัวเฉลยฮะเธอจงมีอัตตาเป็นที่พึ่งคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งปุคละปัญญติพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่สั่งสมบารมีมา4อสงไขยแสนกับเธอจงมีพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่พึ่งคือมีบุคคลที่ฝึกตนมาดีแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเถิดแล้วเฉลยต่อมาฮะว่าแล้วใครอ่ะพุทธเจ้าอยู่ไหนคำตอบมาข้อที่2เลยธรรมังสรณังคัจฉามิถ้าเธอจะมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเธอต้องมีธรรมะของพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยฮะซึ่งไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระสงฆ์คำถามพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องศาสนามาก่อนเนี่ยพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรอันที่1เราไม่สนใจใครทั้งสิ้นแต่เราสนใจตัวเราเองฉันอยากรวยเหมือนโยมคนหนึ่งเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแบบไหนรู้ไหมเอาไว้เป็นที่ทำบุญเท่านั้นแหละสมัยก่อนไม่สนนะคุณจะดีจะชั่วไม่สนฮะแต่ขอให้เป็นที่ฉันได้ทำบุญหนึ่งแล้วนะสองให้ไอ้ฉันเอาไว้เป็นที่ไหว้อาลังธรรมาธรรมโดมกวาพุทธังพุทธังวายมิวาคาโตพุตานโมเนี่ยนะคือเอามาไว้เป็นที่ไหว้พอแล้วอธิษฐานขอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอบ้านเช่าอีก2หลังผู้เจ้าขาขอ7หลังผู้เจ้าขาเนี่ยคือเอาไว้ทำประโยชน์ให้ตัวเองฮะนี่คือเบื้องต้นเบื้องต้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาไว้ให้เราเป็นแหล่งให้ทานเอาไว้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ก่อนไม่สนนะไม่สนว่าเขาจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วอะไรรู้มั่งไม่รู้มั่งคิดเอาเองมั่งอะไรเนี่ยว่าไปนี่คือสเต็ปที่1นะฮะใช่ไหมจิรนุชต่อมาจิรนุชเอาเป็นที่พึ่งอย่างไรอีกนอกจากจะเอาไว้เป็นที่ทำทานนอกจากจะเอาไว้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์จิรนุชได้ที่พึ่งอีกอันหนึ่งคือได้ฟังธรรมซึ่งเราต้องฟังจากพระพุทธเจ้าหรือเราต้องฟังจากพระสงฆ์ค่ะจิรนุชได้ฟังธรรมจากสาวกหรือสาวิกาได้ฟังธรรมจากสาวิกาของพุทธเจ้าจิรนุชอายุ14ปีมานิโรธารามแล้วได้ฟังธรรมเรื่อง สรณะที่พึ่งนี่แหละคือกรรมดีเป็นที่พึ่งฟังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเขาเป็นเด็กฮะเขาอยู่ในกลุ่มเบบี้เขาอยู่ในกลุ่มเด็กอาจารย์เดินผ่านตรงนั้นพอดีกำลังเดินตึกตึกตึกแล้วท่านเมธิกาก็เฮ้ยพวกเราอาจารย์มานิมนต์เจ้าข้าขอให้เด็กๆได้กราบหน่อยอะไรเนี่ยอาจารย์ก็โหพึ่งเทศมาก็แวบเข้าไปพอแวบเข้าไปเสร็จท่านเมธิกาก็โอ้ยเอาเด็กๆกราบพระอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ก็มองแต่เชื่อไหมฮะว่าจริงๆแล้วบุญของภิกษุณีจีรนุชอานันทาเนี่ยถึงบุญเขาถึงก็เลยบอกว่าเอ้าเด็กๆคือเวลาเข้าหาเด็กอนุบาลปั๊บอาจารย์ก็จะกลายเป็นเด็กอนุบาลละเอาเด็กๆตั้งใจฟังธรรมนะลูกอะไรอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืนสอนเด็กต้องสอนด้วยอุปกรณ์นะฮะก็เอาท่านเมธิกามายืนเอาคนนั้นมายืนอะไรเงี้ยก็สอนเรื่องการปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงแล้วมันก็จะได้มะม่วงยังไงเราทำดีแล้วมันได้ผลดียังไงทำชั่วได้ผลชั่วยังไงเนี่ยก็สอนด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ผลักกันไปผลักกันมาก็เด็กๆก็หัวเราะแต่จีรนุชเขาก็เขียนเล่าว่าวันนั้นเขาฟังทำด้วยสายตาที่ตื่นแบบอ๋อแบบมหัศจรรย์โอ้ดีจังเลยแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขานั่งเขาปวดง่วงนอนเจ็บแบบโอ้ยแต่พอเขาฟังทำเนี่ยเขาแบบโอ้ความเจ็บมันหายหมดเลยคนเจ็บเขาบอกมันหายเกลี้ยงเลยแล้วมันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือการฟังทำครั้งแรกของเขานะต่อมาก็มาฟังเรื่องอะไรนะปฏิจจสมบัติหรืออริยสัจ4อะไรพวกเนี้ยเขาก็เติบโตมาแสดงว่าเขาเริ่มได้อาศัยสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าในการได้ฟังธรรมในการเป็นแบบอย่างอีกใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเห็นแบบอย่างของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาอยู่ร่วมกันเห็นการแก้ปัญหาการตัดสินปัญหาการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการประสานมือการร่วมมือการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเขาก็แฮปปี้ไปกับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพุทธธรรมสังฆะเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้เสียสละมหาศาลสร้างสมบารมีมาด้วยความอดทนอดทนมากมากมากมากมากมากมากมากมากเนี่ยสี่อสงไขยแสนกับด้วยความมุ่งมั่นว่าเรารู้ทำใดเราใช้ผู้อื่นรู้ทำนั้นด้วยเราข้ามพ้นด้วยตัวเองได้อย่างไรเราจะช่วยคนอื่นให้ข้ามพ้นด้วยเราหลุดพ้นจากสิ่งใดได้ด้วยตัวเองเราก็จะช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นด้วยเนี่ยพระเจ้ามีปณิธานมุ่งมั่นอย่างเนี้ยพระเจ้าก็สั่งสมความดีเรื่อยมานะแค่เราฟังประวัติพระเจ้าเราก็ซาบซึ้งปิติละเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นเราก็ไม่เห็นจากสาวกสาวิกานี่เองเราไม่เห็นความสามัคคีของพระภิกษุความสามัคคีของพระภิกษุณีเราไม่เห็นความปฏิบัติดีของภิกษุของภิกษุณีเราไม่เห็นการอบรมสั่งสอนการแก้ปัญหาต่างๆนานาเราไม่เห็นความเคร่งครัดในศีลในธรรมเราไม่เห็นการยกย่องเชิดชูธรรมเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาคนเป็นใหญ่เราเห็นแล้วเราก็เลยเกิดศรัทธาความเลื่อมใสชีวิตเราก็ขยับใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเรื่อยๆจากอุบาสิกาที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยเราก็ขยับเข้ามานั่งเป็นกลุ่มหมู่คือได้เริ่มได้บรรพชาออกไปจากบ้านเรือนไปแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยอาศัยหมู่คณะสาวกสาวกะสาวิกาเหล่านี้จากนั้นเราก็ได้ไปเป็นเนนแล้วเข้าไปอุปสมบทร่วมดำเนินชีวิตเป็นภิกษุณีอย่างนี้สรุปแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้คือหนึ่งเดียวที่ขาดไม่ได้ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เธอจงมีบุคคลมีอัตตาเฉกเช่นพระพุทธเจ้านี้เถิดเป็นที่พึ่งคือเธอจงน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเถิดซึ่งเธอจะศึกษาไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยแปลบาลีมาเป็นไทยให้เธอเธอจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าพระภิกษุสงฆ์ไทยไม่ใยดีเธอเธอจะไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่น้อยถ้าเธอไม่มีแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เกินประมาณพระธรรมยิ่งใหญ่เกินประมาณพระสงฆ์ยิ่งใหญ่เกินประมาณถ้าพูดกับปิตินะเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงไม่ขาดทุกครั้งที่ทำพิธีเอาเริ่มต้นเอากราบพระ กราบเสร็จเอาถวายดอกไม้เครื่องสักการะอิมินาสักการะนะเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาเรียบร้อยปั๊บอาลาหังสัมมาเนี่ยไหว้ก่อนไหว้พระพุทธแต่พอดีเราไม่แปลไทยเราไม่แปลไทยคนไทยรุ่นหลังเนี่ยจึงไม่รู้ว่ามันพูดอะไรนั่นน่ะนึกออกไหมฮะการพูดภาษาต่างประเทศโดยที่เด็กๆวัยรุ่นไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเสียเวลาไหมเสียเวลามากนะจริงไหมตอนนี้อาจารย์จะเริ่มพิธีแล้วนะเอาพวกเราว่าตามอาจารย์นะเป็นภาษาตอนนี้มีประเทศใหม่โผล่ขึ้นกลางเกาะนะมันมีเกาะใหม่โผล่ขึ้นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเขาตั้งชื่อว่าประเทศเกาะๆและประเทศเกาะๆเนี่ยเขามีภาษาของเขาคือภาษาก๊อกเซียนภาษาของเขาในชื่อภาษาก๊อกเซียนเอาละพวกเธอว่าตามฉันฉันจะนำเธอเข้าสู่พิธีด้วยภาษาก๊อกเซียนละนะเอาว่าไปนะโซเลเตเมลโมโชเกเป็นไงเธอเศร้าไหมนึกในใจแบบหยาบๆว่าไงคะกูละไม่รู้เรื่องใช่หรือเปล่าละเมเซเกเพื่อนทุกวันนี้ฮะเด็กวัยรุ่นมันก็อารังมามันไม่รู้มันไม่รู้ว่าอารหังแปลว่าอะไรใช่ไหมแต่อาจารย์เนี่ยหลังจากที่ได้รู้เนี่ยเวลาพูดถึงคำนี้นะมันซาบซึ้งแล้วมันจบเธอเข้าใจคำว่ามันจบไหมเนี่ยมันอย่างนี้อ่ะบางเช้าอาจารย์ไหว้พระนี่มันจบคือกราบพระเนี่ยอาจารย์บอกข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเลยเพราะพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่ากิเลสไม่ใช่มีจบไหมแล้วกิเลสมันมีหรือไม่มีเราก็โล่งเลยข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเลยโอ้สุดยอดพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยเพราะอะไรนะเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเชื่อใครว่ากิเลสไม่มีเนี่ยฮะแค่นี้มันก็เกิดพุทธังสรณังคือเกิดการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแบบง่ายๆแบบช็อตแอนด์เคลียร์แบบทะลุเป้าเลยจริงป่ะเป้าของเราคือไม่มีกิเลสใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้เราก็เอากิเลสเป็นของกูไหมนะกิเลสนี่เป็นของเธอหรือเปล่าเป็นอยู่เรื่อยเลยกิเลสเป็นของเราไหมเราถึงต้องเอากิเลสมานำเสนอเนี่ยถ้ามีอวิชชามาแล้วฮะมาเคาะประตูอาจารย์แล้วก็อาจารย์ฟังหนูก่อนตั้งใจฟังให้ดีนะอาจารย์นะครึว่าเนี่ยก็ว่าไปอาจารย์บอกเฮ้อเธอมันอวิชชามันกิเลสทั้งนั้นไม่ต้องพูดเสียเวลาถ้าเขายังไม่หมดอวิชชาเขาก็จะชอบอาจารย์หรือไม่ชอบอาจารย์เขาก็ไม่ชอบอาจารย์นี่มันไม่ฟังมันไม่รู้จักฟังคนอื่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาเก็ตนะฮะเวลาถูกเตือนสติอะไรเนี่ยเราจะหลุดเลยนะฮะสมมติเรากำลังจะพูดเรื่องอนาคตกำลังยืนจะไปแบกพระอนาคตเนี่ยแล้วมีคนพูดพุทธพจน์ขึ้นมาเขาบอกว่าบัณฑิตย่อมไม่แบกภาระที่ยังไม่มาถึงเนี่ยเราจะหดเลยไหมคะควับฟังเสร็จด้วยมันแควบเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันนะถ้าเราคิดว่าคือเรามีความคิดอย่างนี้คือเราเองเอ้ยชีวิตเนี่ยมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มมันไม่ใช่มีผู้ใดเห็นความดับความมีย่อมไม่มีจึงเป็นคนไม่มีภาระอะไรไม่แบกอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่ตามรอยพระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่หลุดโล่งที่สบายมากไหมคะมันสบายมันสบายมันล้ำลึกมากนะฮะคำสอนพระเจ้าเนี่ยอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงนะว่ามันวิเศษคือไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงแต่ใช้คำพูดแบบภาษาวัยรุ่นว่ามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มากตรงที่มันช็อตแอนด์เคลียร์เพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงมีทั้งสั้นที่สุดขยายออกมาอีกนิดนึงขยายออกมาอีกหน่อยนึงขยายออกมาแล้วขยายละเอียดยิบนะอาจารย์อยากจะรู้จังเลยไอ้คำสอนประเภทขยายละเอียดยิบอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนอาจารย์มหานิเทศฮะจุลนิเทศนะเล่มที่เท่าไหร่ละอาจารย์เล่มที่2930มจลนะจุลนิเทศมหานิเทศซุปเปอร์ละเอียดเลยกามนะกามหมายถึงเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดนะฮะกามวัตถุกามมีอะไรบ้างนี่ยิบละเอียดเลยคำพูดนี้หมายความว่าเนี่ยและอธิบายละเอียดจิบเลยเนี่ยไปดูได้เอาล่ะสรุปแล้วสั้นที่สุดบุตังสรณังกัจฉามิดัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินี่คือสั้นที่สุดขยายค่ะขยายก็คือเธอจงมีบุคคลคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเถิดเธอจงมีบุคคลเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอนาคามีทั้งหลายพระสกทาคามีทั้งหลายพระโสดาบันทั้งหลายเป็นที่พึ่งเถิดถ ูกไหมนี่คือเธอจงมีอัตตาเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยฮะคือพระพุทธเจ้ากับสาวก

0: ้งสี่โสดาสกทานาคาอรหันต์นะฮะแค่โสดาบันนี้ก็เป็นที่พึ่งของเราได้แล้วนะต่อจากนั้นเธอจงมีบุคคลคือพระพุทธเจ้าและพระโสดาสกทานาคาอรหันต์เป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือเนี่ยคือเธอจงมีพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าอะไรมั่งล่ะกุศลกรรมบท10ได้ไหมได้ทำให้เราละอกุศลกรรมบท10อริยมรรคมีองค์8ได้ไหมได้ทำให้เราละมิจฉาปฏิปทา8ข้อนะคะสติปัฏฐาน4ได้ไหมได้ทำให้เราละวิปลาส4วิปลาสแปลว่าอะไรความเพี้ยนนะทุกวันนี้อะไรเราเพี้ยนความจำเราเพี้ยนนะเรามีสัญญาวิปลาสความจำเราเพี้ยนจิตเลยเพี้ยนฮะจิตตวิปลาสความเห็นเลยเพี้ยนฮะทิฏฐิวิปลาสพอไปแสดงความเห็นอะไรกับบัณฑิตบัณฑิตเขาก็ทำหน้าเบ้แบบไม่อยากฟังเลยอ่ะเพราะเธอเห็นผิดเพราะเธอมีจิตผิดเพราะเธอจำผิดอาจารย์แล้วจำยังไงมันผิดจำว่าเที่ยงจำว่าสุขจำว่ามีตัวตนจำว่าร่างกายสวยงามอันใดอันหนึ่งผิดหมดเพราะนั้นพอเธอเข้ามาแบบมีอัตตสัญญามีชั้นอ่ะมันเป็นสัญญาวิปลาสแล้วอ่ะจิตมันวิปลาสแล้วอ่ะความเห็นที่พูดมันวิปลาสหมดเลยเขาไม่อยากฟังเข้าใจไหมเรามีสัญญาวิปลาสความจำผิดอ่ะจำว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอัตตาว่าสวยงามจำว่าเป็นอัตตานี่ก็ผิดละจิตผิดเลยนะจิตตวิปลาสจากนั้นความเห็นต่างๆที่คิดที่แสดงความเห็นนะผิดหมดความจำผิด4อย่าง1จำว่าเที่ยงเอาสติปัฏฐาน4ข้อไหนมาแก้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมาแก้เลยเฝ้าดูจิตจะเห็นแล้วมันโคตรไม่เที่ยงเลยจริงป่ะปั๊บปั๊บปั๊บจิตโน่นจิตนี่โอ้แย่ไปหมดเลยแบบโอ้นึกออกไหมเฝ้าดูจิตเนี่ยสมมติว่ามันกำลังจะเสียใจเราเฝ้าดูมันเฮ้ยมันหายไปเฉยเลยเอ้าเองหายไปไหนแล้วพอเราเฝ้าดูมันกำลังจะเฝ้าดูมันจิตมันกระดกกระแดกไปที่อื่นที่ตาที่หูที่จมูกโอ้เนี่ยฮะจะละสัญญาวิปลาสว่าเที่ยงได้เลยจิตไม่เที่ยงต่อไปสุขวิปลาสเนี่ยสัญญาวิปลาสว่าสุขเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเอาอะไรคะดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเอาเองบ้าสุขดีนักเหรอเองดูเวทนาสิตามดูสิสุขมันเที่ยงซิไหนสุขมันเปลี่ยนเป็นทุกข์อ่ะเห็นไหมทิ้งสุขเลยสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์เนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแก้นิจจสัญญาที่มันวิปลาสไปต่อไปเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะแก้สุขสัญญาที่วิปลาสไปเนี่ยนะต่อไปอัตตสัญญาที่จำว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็ต้องไปดูธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแก้ได้ว่ามันเป็นเพียงความคิดเกิดแล้วดับมันเป็นเพียงความดีคิดดีเกิดแล้วดับคิดชั่วเกิดแล้วดับมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนบุคคลที่ไหนมันจะบ้ายึดดีเป็นกูเอาชั่วเป็นคนอื่นมันทำไม่ได้ชั่วก็ไม่ใช่เราดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เขาดีก็ไม่ใช่เขามันเป็นเพียงกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ปรากฏรู้ที่ใจเป็นเพียงธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อัตตาตัวตนจากนั้นก็ละว่าร่างกายสวยงามก็ได้การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจไหมฮะก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะละขี้จำผิดว่าเที่ยงสุขมีตัวตนและร่างกายสวยงามนะฮะวิปลาส4เนี่ยสัญญาวิปลาสนี้แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจงเอาธรรมะของพระเจ้าเป็นที่พึ่งเถิดเมื่อเราเอาสติปัฏฐาน4มาเป็นที่พึ่งปั๊บเราก็จะละความจำที่ผิดพลาดเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสพอละความจำวิปลาสละความจำว่ามีอัตตามีอัตตาเทวดามีอัตตาเราละอันนั้นซะก็จำอนัตตาไปจบแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปปรึกษาใครจบแค่เอาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาใส่มันก็แค่ธรรมารมณ์อย่าไปคิดว่าเป็นคนมันเป็นธรรมารมณ์เข้าใจไหมมันคิดโน่นมันจำนี่มันเป็นธรรมารมณ์เท่านั้นเองไปเป็นเทวดาได้ยังไงไปเป็นเปรตได้ยังไงไปเป็นยักษ์ได้ยังไงเป็นใครทั้งสิ้นเธอรู้ไหมอาจารย์เนี่ยได้ไปพบกับพรหมอาจารย์ได้ไปพบกับเทวดาอาจารย์ได้ไปพบกับผีเปรตอาจารย์ได้ไปพบกับสัตว์นรกอาจารย์ได้ไปพบกับอสุรกายเธอเคยได้ข่าวไหมว่าอาจารย์ได้ไปพบกับบุคคลเหล่านี้เคยไหมไม่เคยใช่ไหมแล้วเธอจะยอมรับฉันได้เหรอในเมื่อฉันไม่เคยพบเธอยังนับถือฉันอยู่เหรออ้าวนับถือทำไมอ่ะก็ฉันไม่เคยพบเทวดามีจริงหรือไม่มีจริงฉันไม่ได้พบหรือตัวฉันเองเธอมาเชื่อฉันทำไมเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเกณฑ์แต่เราเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ เวลามีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ช่วยให้พ้นทุกข์ได้หรือเปล่าสอนอะไรแล้วทำให้พ้นทุกข์ได้ไหมเราจึงอยู่ร่วมกันใช่ไม่ใช่อาจารย์เนี่ยตั้งใจที่จะช่วยผู้หญิงให้มากที่สุดตามคำสั่งของเจ้าชื่นสีโลรสเจ้าชื่นสีโลรสสั่งไว้ว่าให้อาจารย์เนี่ยช่วยผู้หญิงสองคำสั่งของพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งไว้ว่าตราบใดที่ภิกษุณียังไม่เฉียบแหลมไม่สามารถปรับปวาทะไม่แกล้วกล้าไม่อาถานไม่ร่าเริงไม่สามารถแสดงธรรมได้เนี่ยเราตถาคตจะไม่ปรินิพพานเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเราก็จะต้องทำตามพุทธประสงค์ที่จะได้ช่วยกันเนาะมีอะไรช่วยบอกช่วยเตือนกันเหมือนอาจารย์เตือนลูกศิษย์คนหนึ่งเตือนเพื่อให้เขาสลายอัตตสัญญานะความจำว่ามีตัวเราเนี่ยความจำว่ามีตัวเรามั่นคงความจำว่าขันห้าเป็นเราความจำว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยน่ากลัวมากผมมากนะไม่เห็นทุกโทษของขันห้าแต่ถ้าเราเห็นทุกโทษของขันห้าเราจะเห็นขันห้าในไร้สาระมากและจิตจะหลุดจิตจะใสบริสุทธิ์เมื่อจิตใสบริสุทธิ์ปัญญาจะแหลมคมเลยโดยอัตโนมัติแต่ปัญญาจะไม่แหลมคมเมื่อมีความจำว่ามีเราพอมันมีเรามันเริ่มกลัวเราจะพูดผิดคือข้าพเจ้าเป็นคนพูดไม่เก่งนะคือข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกังวลนะคะซึ่งถ้าเขาหลุดจากตรงนี้เขาก็ฉลุยละทุกคนนะจำไว้ด้วยมีธาตุพุทธะอยู่ในใจพุทธธาตุคือธาตุแห่งความรู้แจ้งเนี่ยคุณสะสมจิตเจตสิกมากี่ภพกี่ชาติเข้าใจไหมคุณสะสมการฟังธรรมมากี่ภพกี่ชาติคุณสะสมการบวชมากี่ภพกี่ชาติสิ่งเหล่านั้นรอวันเปิดเผยอยู่เข้าใจหรือยังวันไหนที่คุณไม่มีนิวรณ์ห้าปกปิดหัวใจคุณเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเปิดเผยตัวมันเองขึ้นมาคุณจะรู้แจ้งคุณจะแจ่มแจ้งคุณจะแทงทะลุสภาวะธรรมต่างๆตามเป็นจริงเนาะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่คือหัวข้อสั้นๆนะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขยายออกมาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรเอามาเป็นที่พึ่งที่สุดในโลกด้วยการเอาพระธรรมมาปฏิบัติเอามาเป็นที่พึ่งซึ่งทำไม่ได้ถ้าไม่มีพระสงฆ์สรุปแล้ว3อย่างเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของเราแต่ถ้าพูดถึงอัตตาตัวบุคคลเนี่ยเธอจงมีอัตตาเธอจงมีบุคคลเป็นที่พึ่งคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและมีพระสาวกพระโสดาสกทานาคาอรหันต์เป็นที่พึ่งเถิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เฉลยว่าการมีบุคคลเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยพอเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งก็คือมาละชั่วด้วยการทำดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเพราะมันยึดไม่ได้เมื่อเอาพระธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองเนี่ยฮะรายการเป็นที่พึ่งของตัวเองคือพอตัวเองเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยฮะตัวเองก็แนะนำตัวเองได้ตัวเองก็สั่งสอนตัวเองได้ตัวเองก็พาตัวเองเดินไปถูกทางตัวเองเลยเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วคนอื่นก็เลยมาพลอยพึ่งด้วยสภาพแบบนี้พวกเราเห็นภาพไหมเช่นท่านสัจจสัทธิกาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้เลยฮะเพราะประพฤติตัวเลวเป็นปัญหาของครอบครัวใหญ่หลวงแต่ต่อมาเขามาพบพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เอาธรรมะไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเองพอเขาเอาธรรมะไปปฏิบัติด้วยตัวเองตัวเขาเองก็เริ่มมีความสุขแล้วเริ่มมีที่พึ่งเขาเริ่มพึ่งตัวเองได้พอพึ่งตัวเองได้ต่อมาก็เริ่มมีคนอื่นมาพึ่งไหมคะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าท่านสัจจสัทธิกาเนี่ยเมื่อเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เลย1ตัวเองเริ่มเป็นที่พึ่งของตัวเอง2เริ่มถูกคนอื่นมองว่าเป็นที่พึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแสดงว่าการมีบุคคลเป็นที่พึ่งอย่าเริ่มแค่ที่ตัวเองต้องเริ่มที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เพราะอะไรนะตั้งใจฟังให้ดีเพราะพระอริยสงฆ์สาวกเหล่านั้น1เป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญพอบุญเรามากพอพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นที่ให้เราได้อาศัยฟังธรรมถูกไหมพอเราฟังธรรมมากพอเราเริ่มอยากพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นเริ่มเป็นไอดอลเป็นแม่แบบให้เราให้เราได้เข้าไปพิสูจน์ว่าท่านดีจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเราเอาท่านเป็นผู้นำทางชีวิตเราเลยคือเรามาเดินตามรอยท่านอย่างเหมือนทุกวันนี้เรามีการรวมอยู่มาทำกิจกรรมอย่างนี้มาไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามีใครสักคนนึงจะมาบอกว่าฉันไม่อยู่กับเธอละฉันจะไปอยู่ที่อื่นเรายอมให้เข้าไปไหมคะก็ต้องให้ไปเพราะเขาไม่ต้องการร่วมหมู่กับเราจริงไหมแสดงว่าเขายังไม่ได้ที่พึ่งใช่ไม่ใช่นะคะ หรือเขาไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่แต่พวกเราที่ยังอยู่กันทุกวันนี้เพราะเราเห็นว่า24ชั่วโมงของพวกเราเนี่ยเราได้ทำวิมุตตายตนะไหมเราได้ทำวิมุตตายตนะทุกวันนี้เราทำทุกอย่างเป็นปกติใช่ไหมคะไปบิณฑบาตแล้วก็ไปพระสวดมนต์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับชาวบ้านฝึกแสดงธรรมฝึกฟังธรรมฝึกแล้วก็ฝึกการปรนนาฝึกการชี้โทษฝึกการขึ้นศาลฝึกการตัดสินคดีนะฝึกการเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันนี่คือการเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหมสรุปพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตรงไหนคะหนึ่งเป็นแหล่งทำบุญสองเป็นแบบอย่างให้เราได้ไหว้พระระลึกนึกถึงหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าไปฟังธรรมหลังจากนั้นเราก็เข้าไปพิสูจน์หลังจากนั้นเราเลยเข้าไปร่วมดำเนินชีวิตแล้วเราก็ตามรอยพระองค์ไปเลยเราเลยกลายเป็นคนมีที่พึ่งก็คือมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีหมู่คณะเป็นที่พึ่งแล้วสุดท้ายตัวเราเองเลยเป็นที่พึ่งของตัวเราเองแล้วหลังจากนั้นคนอื่นก็มาพึ่งเราได้แสดงว่าคำสอนพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ดีจริงๆแต่อัตหิอัตโนนาโถอย่าแปลว่าตัวฉันเป็นที่พึ่งของตัวฉันต้องแปลว่าอะไรคะบุคคลที่ดีที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราและหลังจากนั้นเมื่อเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วตัวเรานี่แหละถึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเราได้ถูกไหมเพราะตัวเราฝึกตนมาดีแล้วและบุคคลที่ฝึกตนมาดีนี่หาได้ยังง่ายหรือหาได้ยากหาได้ยากนะฮะเพราะนั้นพระพุทธพจน์ต้องชัดเจนอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติทุลพันติก็คือบุคคลเช่นพระพุทธและพระอริยสงฆ์นั่นแหละเป็นที่พึ่งของบุคคลนะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุคคลคือพระพุทธและพระอริยสงฆ์เนี่ยจะเป็นที่พึ่งอันไหนล่ะมันไม่มีมันมีที่พระพุทธกับพระอริยสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งและบุคคลที่ฝึกตนมาดีเนี่ยเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากมากนะเป็นที่พึ่งชนิดที่หาได้ยากมากนี่คือความหมายนะฮะอย่าไปแปลว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันคนอื่นใครเลยจะมาเป็นที่พึ่งของฉันเนี่ยแปลผิดนะฮะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีสติปัฏฐาน4เป็นที่พึ่งเถิดเห็นถึงความไร้สาระของชีวิตนี้เพราะชีวิตนี้เป็นเพียงองค์ประกอบของกองสกปรกคือกายเป็นเพียงมีเวทนาสุขทุกข์เฉยมาเกิดดับๆมาไปเป็นเพียงสิ่งที่มีจิตดีบ้างจิตชั่วบ้างมาปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเพียงมีธรรมะกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างมาปรากฏแล้วก็ดับไปท่านทั้งหลายจงเอาชีวิตนี้มาฝึกเถิดชีวิตที่ฝึกมาดีคุ้มครองมาดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วเท่านั้นจึงจะนำสุขมากมาให้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงได้อยู่ค้ำชูพระพุทธศาสนาช่วยกันประกาศเผยแผ่พระศาสนาตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3คิดเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: Mass FM

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: กฎหมายเราก็มีการซุ่มตรวจทั้ง55รายการนะเจ้าเพราะว่ามีสลากที่ถูกต้องมีเลขสารระบบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายตึงซาวรายการนะจ๊ะว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปซื้อไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นในช่วงนี้ต้องหาแหล่งที่มาที่ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะเจ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัน